0: เป็นการเคารพ
1: ครับ
0: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
2: เลยนะคะ
1: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
3: ที่บ้าน2คนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
1: ครับ
3: ผู้ชายทั้งนั้น
1: โอ้ผู้ชายหมดเลย
3: ผู้หญิง1
1: ผู้หญิงคนเดียวเลย
3: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
1: ปกป้องพี่สาว
3: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
1: คือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
3: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
1: ครับ
3: ค่ะ
2: นะคะก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
1: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
2: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
4: แม่หน่อยค่ะ
5: ครับพ่อพงครับ
4: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้า
5: ครับ
4: น้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถามเขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
5: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยละคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเออแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บผมก็เฮ้ยโน่งี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลยนะ
2: จริงใช่ค่ะ
5: ก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
4: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
5: เหมือนกับว่า
4: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
6: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
4: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอ่ะหอมเพื่อนผู้ชายอ่ะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
7: ่ครูให้ทำกิจกรรมหนู
6: หนูแล้วไม่ตรง
7: เพื่อนก็มาเปิด
6: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
7: ตี
5: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอ่ะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad อ่ะนะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไง ขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกนี้ถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
4: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอ่ะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
1: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเทพนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
8: ก็คือน้องปันปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก
1: ็
8: คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจัก
1: ร
8: แร้แล้วก็มีตรงอัยวะเพศ
1: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
8: ก็จะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนนะคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
2: คือพูดกันตรง
1: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริงๆ
0: ครับแบบอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
1: ใช่
2: ไหมวันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
1: ี่อยู่2ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำน
2: ะ
1: ฮะ
2: ทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
0: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
2: ะ
0: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องเขาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหน่ใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วไม่ลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังลูกนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
2: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
1: ็
2: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกผู้ชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
0: แล้วก็เวลาสอนนี่ต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: นี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะบ่อยค่ะ
1: นั่นก็คือการคุยครับ
2: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
1: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
2: มาด
1: ูประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
2: ้โอ้โหลองถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
1: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
8: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ้ะ
2: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: เน
2: าะครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
0: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็ มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว

0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ง่ายๆใช่ไหมคะ
1: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออก
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
0: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
2: ต่อท้ายไว้ด้วย
0: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
2: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
0: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
1: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
2: ่
1: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
0: ค่ะ
2: ต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
1: มันมี2ลักษณะนะคะ
0: ค
1: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
2: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
1: เรื่องนี้สำคัญเนา
0: ะ
1: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่1นะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอ
2: บ
1: ใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่2ก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
1: ย้ำต้องย้ำ
2: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
1: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
2: ค
1: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดกันพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะ
0: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
2: เนี่ยเรื่องความสะอาด
0: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกยังไงด
2: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
0: ตั้งชื
2: ่อ
0: ต
2: ั
0: ้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเน
2: ี
0: ่ยคือยังไง
1: คือเด็กๆเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าอะไรก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
2: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
1: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
0: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะพ่อบอยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
2: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
1: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
2: อยากรู้เดี๋ยวน
1: ี้อย่างเงี้ยตัวอย่างเนี้ยค่ะ
2: ครับ
1: ความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะ เมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
2: ใช่ไ
1: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
2: ี
1: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
2: ้
1: เอาเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำใหมันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
0: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
2: ใช่แล้วแหละครับ
0: นะ
2: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณ
2: ครูหวานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
3: ้พ่อแม่สู้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่น

0: แจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ

0: แล้วท่านนามรูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
1: ท่านนามรูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
0: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
2: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
3: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
3: เพื่อนสนิท
0: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
1: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
5: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
5: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
6: ใหญ่จังเลยว้าว
7: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
7: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
8: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
7: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
7: ดูจากสีหน้าแล้วคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
5: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
7: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
7: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
7: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
6: เย่เขาอยากเล่นเกม
8: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
6: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
7: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
7: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
6: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
7: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
5: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
7: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทน ต้นวีวี่มีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
8: ้เย้ๆๆๆกันมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
7: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
6: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
7: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
6: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
7: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
8: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
6: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
7: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
6: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
6: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
7: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
9: เย้เย้เย้เย้เย้
6: เกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เมื่อแพ้เลย
7: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
7: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
6: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
7: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
7: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
6: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
1: ๆจริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
10: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
6: ว้าวหล่อจัง
7: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
11: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:00 น.

ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.

เวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังแผ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเอง

0: ือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดูท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหมเมียวอ่ะน่าอายจะตายน่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่ทุกทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV ในเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะแล้วเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วต้องระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตาม

0: ตามเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัด

0: ตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

เปเป้เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการโหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อัดคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเราต้องมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3

0: ลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะครูหญิงนะคะจะมีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟัง1เรื่องเด็กๆอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะลูกอยากฟังเรื่องที่ครูหญิงจะเล่านะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันหยุดนะคะครูหญิงก็ได้ทำกิจกรรมครอบครัวนั่นก็คือการตื่นเช้าแล้วก็ไปวัดค่ะไปวัดไปทำบุญตักบาตรไหว้พระนั่นเองหลังจากที่ครูหญิงไปทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลนะคะไปดูธรรมชาติและน้ำทะเลที่สดใสนั่นเองแต่ว่าครูหญิงไม่ได้เล่นน้ำเพราะว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าครูหญิงไม่ได้เตรียมชุดไปเปลี่ยนนั่นเองครูหญิงก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะแต่ว่าเวลาเด็กๆไปทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆอยากเล่นน้ำเด็กๆจะต้องทำอะไรคะนำชุดไปเปลี่ยนด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วใช่ค่ะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วถ้าเด็กๆไม่นำชุดไปเปลี่ยนเด็กๆจะไม่สบายนั่นเองวันหยุดนี้นะคะครูหญิงก็ได้ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะแต่ในหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้นะคะใครอยากจะออกมาบ้างนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูปั้นดินน้ำมันกับใครบ้างคะ
1: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะ
1: สัตว์
0: เป็นรูปสัตว์มีตัวอะไรบ้างลูก
1: เสือ
0: มีเสือและมีอะไรอีกคะ
1: แกะ
0: มีอะไรนะคะ
1: แกะ
0: มีแกะมีอะไรอีกคะ
1: ฉันมีสิงโต
0: และมีสิงโตด้วยตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะที่หนูปั้น
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่น้องเกรซทำกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันหยุดลูกคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปไหนหรือเปล่าคะไม่ได้พาไปไหนอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านไหมคะช่วยทำอะไรบ้างคะน้องเกดช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
1: เลี้ยงน้อง
0: เลี้ยงน้องน่ารักมากค่ะเพราะว่าน้องเกดมีน้องใช่ไหมคะมีน้องกี่คนคะ
1: 2 คน
0: มีน้อง2 คนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องเกรซได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและน้องเกรซนะคะได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้หมาะหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดน้องข้าวหอมทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลไปกับใครคะ
1: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่หนูไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
1: ไปน้ำทะเล
0: ไปเล่นน้ำทะเลแล้วทำอะไรอีกคะลูก
1: เล่นทราย
0: ไปเล่นทรายแล้วหนูเล่นทรายปั้นเป็นรูปอะไรคะก่อทรายเป็นอะไรคะ
1: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิง
0: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงหลังใหญ่ไหมคะหลังใหญ่แค่ไหนคะลองทำมือให้เพื่อนๆดูสิหลังใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะไปทะเลแล้วหนูยังทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในช่วงวันหยุด
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปสัตว์
0: เป็นรูปสัตว์ต่างๆมีตัวอะไรบ้างลูก
1: มีหมี
0: มีหมีมีอะไรอีกคะ
1: มีช้าง
0: มีช้างและมีอะไรอีกคะ
1: มีเสือ
0: มีเสือน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องข้าวหอมนะคะได้ไป

0: ไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วน้องข้าวหอมก็ได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ตัดวาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีเทียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูทำกับใครบ้างคะลูก
1: ทำกับพ่อกับแม
0: ่วาดภาพกับคุณพ่อคุณแม่น้องมีอาวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: วาดเป็นภาพบ้าน
0: วาดเป็นภาพบ้านและมีอะไรอีกลูก
1: มีพ่อกับแม
0: ่แล้วก็วาดคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะทำกิจกรรมวาดภาพสีเทียนแล้วหนูยังทำกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะน้องมีอาปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นเสือ
0: ปั้นเป็นเสือเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กแล้วปั้นเป็นอะไรอีกคะ
1: ปั้นเป็นสิงโต
0: ปั้นเป็นสิงโตน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องมีอานะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็ปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนมีใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะครับเด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวาน

0: ารค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ระบายสีน้ำ
0: ระบายสีใช่ไหมคะระบายสีกับใครคะ
1: กับพ่อแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูระบายสีสีอะไรบ้างคะ
1: สีชมพูกับสีแดง
0: สีชมพูกับสีแดงนอกจากหนูจะทำกิจกรรมระบายสีแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำในวันหยุด
1: มีสีน้ำกับผู้กัน
0: หนูระบายสีน้ำกับผู้กันใช่ไหมคะแล้วหนูได้วาดภาพด้วยไหมคะ
1: ได้วาดภาพ
0: หนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นสิงโต
0: ภาพสิงโตตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วหนูนอกจากจะทำกิจกรรมสีน้ำแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกลูกที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานใช้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะลูก
1: รูปสัตว์กับรูปหมี
0: รูปสัตว์และรูปหมีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องขนมหวานได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องขนมหวานนะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำแล้วก็กิจกรรมปั้นกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนใครดีนะให้เด็กเอามือไว้ที่ตักขอเชิญน้องบาซิดค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: บาซิดค่ะ
0: ชื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องบาซิดทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันกับใครคะ
2: กับแม่คุณพ่อ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องบาซิดปั้นเป็นรูปอะไรคะ
2: รูปช้าง
0: รูปช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
2: ตัวใหญ่มากเลย
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะปั้นดินน้ำมันแล้วน้องบาซิดยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุด
2: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนเหรอคะน้องบาซิดวาดภาพเป็นอะไรคะ
2: วาดภาพบ้าน
0: วาดภาพบ้านนั่นเองค่ะแล้วในช่วงวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ได้พาน้องบาซิดไปเที่ยวที่ไหนไหมคะ
2: ทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลน้องบาซิดเจออะไรบ้างคะที่ทะเล
2: เจอปลากับปู
0: เจอปลากับปูและเจออะไรอีกคะ
2: เจอปลาหมึกด้วย
0: เจอหมึกด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องบาซิดค่ะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องบาซิดได้ทำกิจกรรมปั้นแล้วก็วาดภาพนั่นเองค่ะและคุณพ่อคุณแม่นะคะยังพาน้องบาซิดไปเที่ยวที่ทะเลด้วยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและใน

18:01 น.เวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนค่ะคืออะไรคะกลองเครื่องให้จังหวะในวันนี้ที่ครูหญิงจะใช้นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูและให้เด็กๆปรบมือตามนะคะ

คือจังหวะอะไรคะคือจังหวะอะไรลูกจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องค่ะแล้วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเราทบทวนจังหวะกันแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเวลาหาพื้นที่เด็กๆต้องระวังไม่ชนกับเพื่อนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่เลยครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่แต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าขับรถเดี๋ยวครูอีกจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆขาเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะอยู่กับที่เด็กๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอาก้าน้องอาก้าทำเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรนะคะลูกท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมคะลูกเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แต่ว่าต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

ังวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกีตาร์ค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังว่าหยุดค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆต้องฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการน้องการทำเป็นท่าอะไรคะเป็นท่าปั่นจักรยานใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอีกหนึ่งรอบฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะนะคะ

ั้งว่าหยุดแล้วค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวประกอบ

ศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อสักครู่ผู้หญิงร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้ผู้หญิงจะทําท่าให้เด็กๆดู1รอบนะคะเด็กๆดูท่าที่ผู้หญิงนะคะไตรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเดี๋ยวรอบนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าตามคุณครูพร้อมไหมคะเด็กๆทำท่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามคุณครูนะคะ1 2 3ไตรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆถ้าคนไหนร้องเป็นช่วยผู้หญิงร้องด้วยนะคะช่วยผู้หญิงร้องด้วยนะไตรงธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งบนเก้าอี้เลยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน้องยาริดานั่งได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กมากเลย
0: สนุกมากเลยวันนี้เคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้ได้เตรียมตัวไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2รูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะลูกเด็กๆลองสังเกตภาพหน่วยนะมีภาพอะไรบ้างสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยรักเมืองไทย
1: หน่วยรักเมืองไทย
0: อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยรักเมืองไทยถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยรักเมืองไทยนะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้คือเรื่องธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยใหม่คือหน่วยรักเมืองไทยนะคะในวันนี้นะคะครูหญิงก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงทอเอ่ยทอธงเรียกว่าไตรงธงของชาติไทยน้ำเงินอยู่กลางสองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูหญิงนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูหญิงนะทอเอ๋ยทอธง
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าไตรง
0: ธงของชาติไทยน้ำเงินอยู่กลางสองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะครูหญิงก็ได้พาเด็กๆท่องคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงนะคะเด็กๆขาในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะ
1: ทอธง
0: ทอธงสีอะไรบ้างคะมีสีแดงและมีสีอะไรอีกคะมีสีน้ำเงินและสีอะไรอีกคะ
1: ส
0: ีขาวถูกต้องค่ะในคำคล้องจองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เกี่ยวกับธงชาติไทยนะคะที่มีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนั่นเองเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันว่าภาพธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพนี้คือภาพธงชาติไทยเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะธงชาติไทย
1: ธงชาติไทย

0: เด็กอ่านตามคุณครูนะคะธงชาติไทยถูกต้องค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะมีกี่สีลูก3สีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้สีของธงชาติไทยให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงถูกต้องค่ะเด็กๆคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะมี3สีนะคะมี3สีมีสีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงสีอะไรอีกลูกสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ชมภาพธงชาติไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆชมวิดีทัศน์เพลงธงชาติไทยค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์เพลงชาติไทยเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเผยแพร่วันที่6กรกฎาคม2562เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ชมวีดิทัศน์เพลงชาติไทยไปใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆชมวีดิทัศน์เพลงชาติไทยไปแล้วถ้าเด็กๆได้ยินเพลงชาติไทยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะต้องทำอย่างไรลูก
1: ย
0: ื
1: นตรง
0: ใช่ไหมคะเมื่อเวลาทุกๆวันในตอนเช้าเด็กๆก็จะเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็จะมีเพลงชาติไทยให้เด็กๆยืนตรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูอีกนะคะมีวีดิทัศน์อีกหนึ่งวีดิทัศน์นะคะให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมวีดิทัศน์กันเลยค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็กๆ

0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังเมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
3: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
4: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
3: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
4: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
4: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนา

0: าแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: ก็เรื่องปกติ
2: อะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กๆขาวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับไทยใช่ไหมคะวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะพระมหากษัตริย์ของไทยเราแต่ละพระองค์นะคะท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะเพื่อความสุขของประชาชนไทยเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเด็กๆค่ะภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นี้นะคะคือพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคือภาพอะไรคะพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้สนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยารินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้20
0: พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ใช่ไหมคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: มีเรือหอ
0: เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
1: มีได
0: ้ธงใช่ไหมคะธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีแดง
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาสนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: ธงชาติ
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะ
2: สี่สามสี
0: สามสีถูกต้องค่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินและสีอะไรคะ
2: สีขาว
0: และสีขาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเอาไว้ค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
3: เรื่องการที่10
0: เรื่องอะไรนะคะ
3: การที่10
0: ในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะลูก
3: เรื่องธง
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยมีกี่สีคะ
3: มี3สี
0: มี3สีสีอะไรบ้างคะ
3: มีสีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกลูก
3: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรคะ
3: สีน้ำเง
0: ิน และสีน้ำเงินเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: มากจ้าเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: เฮ้ย
0: อ้าวนั่นมันคัตโต้นี่นา

0: ที่แท้คัตโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางคัตโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตคัตโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วล่ะจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: ังแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี่จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปาแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปปี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรปปี้อ้าวดูท่าทางแรปปี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรปปี
2: ้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ฮะครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
3: ไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญ

0: ัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็ดน้อย
3: ตอนโกรธ

Mm-hmm.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป๊ะโกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีดินน้ำมันสามารถใช้ดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองนะคะและให้เด็กๆเลือกนั่งโต๊ะที่ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมประดิษฐ์ธงชาติไทยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างธงชาติไทยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้ครูหญิงมีสีเทียนกี่สีคะ2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกไม้ตะเกียบนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ค่ะก็คือกรรไกรนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์ธงชาติไทยให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบกระดาษมา1แผ่นเลยหลังจากนั้นนะคะครูหญิงจะใช้สีเทียนในการระบายค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงถูกต้องค่ะครูหญิงจะระบายสีแดงนะคะรูปธงชาติไทยสีแดงอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ด้านบนสุดเลยใช่ไหมคะครูหญิงก็จะระบายสีแดงที่ด้านบนเลยนะคะตอนครูหญิง

0: ระบายให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าการระบายสีครูหญิงระบายไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วครูหญิงนะคะจะค่อยๆประคองมือแล้วค่อยๆระบายเพื่อไม่ให้สีนะคะออกนอกเส้นนั่นเองครูหญิงกำลังระบายสีแดงอยู่นี่นะคะครูหญิงระบายสีแดงเต็มหรือยังคะเด็กๆเต็มแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าสีแดงอีกที่หนึ่งที่ครูหญิงจะระบายคือตรงไหนคะข้างล่างข้างล่างสุดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงก็จะระบายสีแดงเด็กๆก็ค่อยๆประคองมือของเด็กๆนะคะในการระบายสีนะคะเพื่อที่เวลาเราระบายสีจะได้ไม่ออกนอกเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่อยๆระบายไปเลยเวลาระบายสีให้เด็กๆจับกระดาษด้วยนะคะสีแดงที่ครูหญิงระบายเต็มหรือยังคะเต็มช่องแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงขอเปลี่ยนสีนะคะครูหญิงจะใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินระบายตรงไหนคะเด็กๆตรงกลางช่องใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตครูหญิงระบายสีน้ำเงินนะครูหญิงก็จะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะสีน้ำเงินของครูหญิงใกล้เต็มช่องหรือยังคะ
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วครูหญิงระบายออกนอกเส้นไหมคะเด็กๆไม่ออกเลยเพราะว่าครูหญิงประคองมือและนิ้วมือของคุณครูนะคะเพื่อให้เราระบายสีอยู่ในเส้นนั่นเองสีน้ำเงินของครูหญิงเต็มช่องสี่เหลี่ยมหรือยังคะ
1: เต
0: ็
1: มแล
0: ้วครูหญิงระบายสีเสร็จหรือยังคะเด็กๆ
1: เส
0: ร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะยกผลงานให้เด็กๆดูว่าภาพธงชาติไทยที่ครูหญิงระบายมีสีอะไรบ้าง
1: สีแดง
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะสีขาวและสีอะไรอีกคะสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะธงชาติไทยของคุณครูนะคะก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆขาเวลาเด็กๆทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังผลงานของตนเองเลยนะคะเด็กๆจะได้จำได้ว่าธงชาติไทยธงนี้เป็นของใครนะคะแต่เมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะเป็นคนตัดกระดาษให้เด็กๆเองนะคะครูหญิงนะคะก็มีภาพธงชาติไทยที่คุณครูประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้เด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ธงชาติไทย
0: คืออะไรคะ
1: ธงชาติไทย
0: คือธงชาติไทยใช่ไหมคะนี่นะคะคือธงชาติไทยที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะตัดภาพธงชาติไทยที่เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วและนำไปทากาวติดกับไม้ตะเกียบค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะคะคุณครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะหรือพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะแถวแรกกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆกับหลังหันค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะกิจกรรมที่3ประดิษฐ์ธงชาติไทยเดี๋ยวรอก่อนนะคะกิจกรรมวาดภาพสีเทียน

น้องอาก้าลองสังเกตต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนน้องอาก้าลองสังเกตดูนะอยู่ตรงไหนลูกชี้ช่องให้คุณครูหญิงดูซิกระดาษที่หนูจะระบายสีอยู่ช่องไหนคะที่หนูจะระบายสีน้ำเงินช่องไหนลูกถูกต้องค่ะช่องใหญ่น้องอาก้าระบายเลย

สีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตธงชาติไทยก่อนสิคะสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนตรงกลางแล้วในภาพนี้หนูจะระบายตรงไหนถูกต้องค่ะใช้มือนี้ค่ะลูกใช้มือนี้นะจับกระดาษแล้วก็ระบายเลยน้องบัสเสร็จแล้วเหรอคะมาเดี๋ยวผู้หญิงตัดให้นะคะเดี๋ยวน้องบัสนั่งรอที่เก้าอี้เลยน้องบัสหยิบตะเกียบมา1 อันเดี๋ยวน้องอาก้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวผู้หญิงตัดให้นะ

ภาพธงชาติไทยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมาร์ททากาวน้องมาร์ทซีรอแป๊บนึงค่ะระบายสีแดงด้านบนอีกนะคะยกกาวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปัดกาวกาวไหลไหมคะถ้าไหลหนูปัดกาวแล้วหนูทาตรงนี้ทาตรงเส้นตรงตรงนี้ให้คุณครูถูกต้องค่ะแล้วก็เก็บทีนี้วางไม้ตะเกียบอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะแล้วก็ม้วนกระดาษขึ้นมาช่วยคุณครูค่ะถูกต้องแล้วก็รีดลงไปให้กาวติดกับไม้ตะเกียบเสร็จแล้วธงชาติไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องบ้านนำไปวางด้านนู้นนะคะ

0: เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวรอคุณครูนะน้องการน้องการนั่งระบายสีเลยลูกกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นครู
0: ค่ะแล้วน้องมาตินปั้นดินน้ำมันเสร็จหรือยังลูกหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปพระ
0: เป็นรูปพระและมีรูปอะไรอีกคะ
1: มีรูปเรือ
0: มีรูปเรือด้วย

ในเด็กคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องกันขาสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนลูกน้องการลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิสีน้ำเงินเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเด็กระบายสีน้ำเงินตรงนี้ถูกต้องไหมถูกไหมลูกตรงนี้คือสีขาวนะลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิน้องมาตินหยิบสีระบายได้เลย

เด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะฟังเดี๋ยวผู้หญิงจะเล่านิทานให้ฟังการเปิดหนังสือเด็กๆจะต้องหาหนังสือขึ้นด้านบนแบบนี้ให้ถูกต้องก่อนนะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านิทานเรื่องนี้เรื่องช้างน้อยคอยได้ภาพอะไรคะช้างน้อยเหรอช้างน้อยอยากจะกินไอศกรีมแต่มีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วล่ะอ้ำอ้ำอ้ำอร่อยจังเลยอันนี้ช้างกำลังเข้าแถวภาพนี้ช้างได้กินไอศกรีมแล้วมาดูหน้าต่อไปนะช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนยืนรออยู่เยอะแยะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วฮึโล่งท้องจังเลยผู้หญิงเปิดหน้าต่อไปแล้วนะช้างเล่นอะไรคะเล่นชิงช้าใช่ไหมหน้านี้ช้างน้อยบอกว่าช้างน้อยอยากจะเล่นชิงช้าแต่มีคนรออยู่หลายคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้เด็กๆเห็นไหมช้างน้อยเขาต่อแถวเล่นชิงช้าใช่ไหมคะมีเพื่อนๆต่อแถวรอเต็มเลยแต่ว่าช้างน้อยเขาทำไมลูกรอได้ใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะคืนตัวหนีบด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมแรกเลยค่ะเด็กๆคือกิจกรรมอะไรคะอันนี้คือของใครเออของน้องไม้น้องไม้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะถือผลงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะกิจกรรมศิลปะในวันนี้น้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะหีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไม้วาดเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเผาคนค่ะ
0: ภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกลูก
1: มีภาพอันนี้
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะที่น้องไม้วาด

0: ะทิสีแดงกะทิขาว
1: ธงชาติไทยมีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงใช่ไหมคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมถือผลงานเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
0: ข้าวหอมค่ะ
1: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรคะประดิษฐ์อะไรลูก
0: ประดิษฐ์ธงชาติ
1: ประดิษฐ์ธงชาติไทยแล้วน้องข้าวหอมระบายสีอะไรบ้างคะ
0: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
1: ระบายสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวนั่นเองนะคะแล้วประดิษฐ์ธงชาติไทยน้องข้าวหอมใช้อะไรติดธงชาติคะ
0: กระดาษ
1: ใช้กระดาษและไม้อะไรลูก
0: ไม้เกียบ
1: ไม้ตะเกียบนั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ผู้หญิงก่อนนะเด็กๆได้ประดิษฐ์ธงชาติไทยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางดูสิคะธงชาติไทยเด็กๆโบกไปมาเลยน่ารักมากค่ะให้เด็กๆวางธงชาติไทยไว้เลยค่ะวางไว้บนตักของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นแมงมุมเลยค่ะเด็กๆทำเป็นมือแมงมุมนะเดี๋ยวช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่ากันด้วยนะคะ

น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาเลยค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าส้มมีลักษณะอย่างไรเป็นลูกอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะวงกลม1วงเลยเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพส้มไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพองุ่นนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าองุ่นมีกี่ผลคะเยอะไหมคะเยอะเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะภาพขององุ่นไว้นะคะแล้ว

0: คุณสีอะไรคะลูกสีม่วงถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มะม่วงมีลักษณะอย่างไรลูกเป็นสีเขียวใช่ไหมคะมีลักษณะเรียวๆยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะโค้งงอนั่นเองให้เด็กๆสังเกตลักษณะของมะม่วงไว้นะคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงแอปเปิ้ลของคุณครูมีกี่ผลคะ
1: 1
0: ผลใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ์
1: ร
0: ี่สตรอเบอร์รี่มีกี่ผลคะ1ผลถูกต้องสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกล้วยนะคะกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองในภาพนี้มีกล้วยกี่หวีคะ1หวีนั่นเองเด็กๆดูลักษณะของกล้วยนะลักษณะของกล้วยก็จะเป็นลักษณะยาวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพกล้วยไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้จะเป็นภาพโครงร่างนะคะภาพโครงร่างภาพอะไรคะภาพโครงร่างของคุณครูจะไม่มีสีนะคะจะมีแค่ลักษณะของเส้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพนี้ครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำภาพโครงร่างต่างๆไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตลักษณะนะคะว่าภาพไหนคือภาพที่เหมือนกันมีโครงร่างลักษณะเหมือนกันครูหญิงนะคะวางกระจายภาพที่เป็นสีและเป็นภาพโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพโครงร่างสิ่งเดียวกันค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยเด็กๆอยากได้ภาพไหนคะภาพอะไรดีคะครูหญิงขอหยิบภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยจากนั้นครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่เป็นโครงร่างที่มีลักษณะเป็นรูปแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพที่เป็นสี1ภาพเลยค่ะภาพอะไรคะองุ่นน้องบาสนำมาวางไว้เลยถูกต้องค่ะและน้องบาสลองสังเกตหาภาพโครงร่างองุ่นสิคะนำมาวางได้เลยค่ะวางชิดติดกันเลยครูหญิงช่วยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสจับคู่ภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะเ ด็กๆคะเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพสีและภาพโครงร่างนะคะภาพแรกเด็กๆอยากเห็นภาพอะไรวางได้เลยค่ะน้องไม้สตรอเบอรี่จับคู่กันเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพอะไรมาวางน้องมัดนำภาพบางหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนหยิบด้วยนะต่อไปใครคะน้องขนุนน้องขนุนนำภาพอะไรมาวางลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะวางด้านไหนคะวางต่อวางต่อด้านนี้เลยลูกต่ออังุ่นเลยนะด้านนี้ค่ะน้องขนุนถูกต้องแล้วภาพโครงร่างแอปเปิ้ลอยู่ไหนคะต่อไปต่อไปน้องกวินน้องกวินลองเชื่อคุณครูหยิบหนึ่งภาพวางด้านนี้ถูกหรือเปล่าท่านี้คืออะไรลูกมะม่วงมะม่วงต้องอยู่ตรงไหนหาภาพโครงร่างกับมะม่วงสิคะถูกต้องไหมคะแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะใครมีภาพส้มที่เป็นสีบ้างน้องกวินนำมาวางเลยค่ะค่อยๆวางลูกแล้วภาพโครงร่างส้มอยู่ที่ใครคะตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่โครงร่างภาพอะไรลูกสตรอเบอรี่ถูกต้องไหมคะภาพที่2คืออะไรองุ่นและภาพที่3คือภาพอะไรคะแอปเปิ้ลภาพที่4คือภาพกล้วยและภาพที่5คือภาพอะไรคะมะม่วงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูก
1: ส
0: ้มเด็กๆจับคู่ภาพโครงร่างถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเล่นเกมจับคู่รอคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพที่ซ้อนกันใช่ไหมไหนลองต่อให้ผู้หญิงดูสิคะน้องอาการนำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อไปเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพที่ซ้อนกันมีรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะน้องยาลินดานำมาวางเลยน้องสแตมวงกลมเราภาพนี้เรามีแล้วนะเราไม่มีวงกลมสองอันนะคะถูกไหมหันทางนี้ถูกไหมลูกถูกต้องเมื่อกี้ถูกแล้วลูกน้องสแตมขาเมื่อกี้ถูกต่อแล้วนะคะเราจะไม่ดึงไปนะต่อไปเราได้สามเหลี่ยมแล้วเด็กๆลองหาซิภาพวงกลมอยู่ที่ไหนคะไหนภาพวงกลมน้องกีตาร์ช่วยผู้หญิงหาภาพวงกลมถูกต้องน้องกีตาร์นำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยค่ะต่อสามเหลี่ยมเลยและเด็กๆลองมาสังเกตภาพสิคะภาพที่ซ้อนกันภาพไหนลูกถูกต้องน้องสแตมนำมาวางต่อด้านนี้เลยต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรบ้างซีเรียมนำมาวางเลยค่ะวางต่อด้านนี้เลยค่ะน้องอาก้าถูกต้องและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวงรีวางชิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆมีภาพอะไรบ้างลูกวงกลมและสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องและภาพที่สองคือภาพอะไรคะวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพที่สามคือภาพอะไรคะและวงรีเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆกดมือให้ตัวเองด้วยเด็กๆขาเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมการศึกษารอคุณครูนะคะคุณครูไปตรวจสอบเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
2: เล่นเกม
0: ค่ะพื้นฐานการบวกใช่ไหมคะเด็กๆขาต่อเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆมาลองนับซิว่าเราทำถูกไหมนกมีกี่ตัวคะ
1: 1
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วลองมานับภาพนี้มีนกกี่ตัวคะ
1: 1 2
0: ถูกต้องไหมคะน้องการผู้หญิงนับภาพนี้อยู่นะลูกนับจำนวนที่2อยู่นะต่อไปเรามานับนกที่มี3จำนวนเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามานับนกที่มี4จำนวน1 2 3 4ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเก็บเกมเลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เลยค่ะแล้วไปนั่งรอคุณครูนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ
1: สน
0: ุกนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแต่ก่อนรับประทานอาหารเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูไปทางและเพื่อนๆไปทางกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะวันนี้หมดเวลา

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

Mm-hmm.

0: เปเปเกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวินดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวินดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวินดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวินดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ันอมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเรา
5: เฮ้ย
6: What is it?

0: a lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
6: ครับครับมีอะไรเหรอครับ
1: เล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
6: แย่ เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
1: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
6: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราว่าแล้วเชียว

0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
1: เฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
2: ไปไปไปดูกันดีกว่า
1: ระวังด้วยนะหมูหยอง
2: What is it

0: A lion. L I O N. Lion. A lion. Lion.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ใช่รีบออกไปซะจะรอกินเราใช่ไหม
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
4: เอ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับสงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ
5: คิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
4: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
5: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนานจนเผลอหลับไป
3: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
5: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
4: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอะ
1: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
4: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
3: เห็นด้วยค่ะ
4: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
5: โอ้โอ้โอ
0: ้ Where is it?
6: Oh
4: What is it?

0: A leaf. L E A F. Leaf. A leaf. Leaves.
1: โทษนะคะวี่โดยไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
2: ่ I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใจ
1: แล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮ่าฮ่าฮ
1: ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

0: พวกเรากลับกันดีกว่า
1: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion!
2: Oh, very good!
3: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
4: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ
5: บ๊ายบาย
3: ดาวี่นี่นี่
2: sit
3: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
2: stand up what is it
3: เหม็นอะไรหรอ
4: หมูหยองว่าน่าจะเป็นสีฟัน
2: no
4: ผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
2: Yes that's right
4: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
6: แย่เหมือนกันนะ
3: สงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
2: Very good

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮ่ากินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะ
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นะว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
7: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบุ๊กด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: และเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
1: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
2: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
3: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
3: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่น

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
2: เย้งอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น

0: เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้ที่เศษออกผลแล้วใช่เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
1: หมจ๊ะใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะจ้าอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของ

0: ธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาก็จะได้ช่วยตามหาถูก
1: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

0: า28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
0: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อประชาปวงประชาทั้งหลายค่ะ
0: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชน

0: คนที่ประสบภัย
1: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้ก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
0: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
2: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น. ถึง 1:00 น.

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการค้ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยและประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและการข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
1: เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
0: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพายุหายาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: แมวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย์
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: เจ็ดครับ
1: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: ก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
4: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
4: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้
1: ครับผม
4: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเรียนเป็นกี่นาทีก็พูดว่าแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: แม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้

0: ลูก
1: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะ
2: เด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: น่ารักจังเลย
3: สวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
4: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
5: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร
0: ใช่ไหมน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
3: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
3: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอะไร
3: ทำขายอะไหล่ยนต์รถมือสอง
0: อะไรรถมือสอง
3: ใช่ครับอะไหล่รถ
0: อะไหล่รถนะครับ
3: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
3: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
3: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
3: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
3: ขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
3: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
3: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
0: ขึ้
3: ม
0: อ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนมาทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
1: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
3: ตรงๆเลย
0: เด็กๆเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง2ครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันที่ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
6: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ใน Cyber Story จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับ Cyber Story ทั้ง2เรื่องครับ
7: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
8: ของคุณลุงดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
7: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
8: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย

0: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบเนี้ยก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
1: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
0: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
2: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
3: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
1: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
3: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
1: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
3: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบเนี้ยลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
1: สนุกครับพ่อใครเครียด
3: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
4: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
5: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Danger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยละกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง AB และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แทงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
6: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
5: ครับผม
6: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
5: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
6: ใช่ใช่
5: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
6: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
5: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
6: ใช่ใช่
5: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
7: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อให้หยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
5: เราหยุดเล่นไหม
7: ไม่ก็เลย
5: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
8: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
5: ใช้คุยเอา
8: ใช้คุย
5: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
8: ไม่ได้
5: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อะฮะ
1: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
5: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
1: ขนาดนี้ครับ
5: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะ

0: แล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
1: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
1: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
1: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
1: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
1: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
1: ขุดครับ
0: ขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูไหม
1: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
2: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในYouTube อ่ะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้ง2ทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
3: นั่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองนั่นหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
4: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
5: เฮาหลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
6: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
5: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
6: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าระทรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วละรันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
7: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
0: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
7: รู้จักครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
0: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไง
8: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นพอสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
0: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับเก่งมากครับ
9: เข้าทีมเบสตอบถูกนะครับ
0: เอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้

0: แนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
1: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
0: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่สอบเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
2: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
3: ยัง
0: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่ออ่ะลองกดอันน้องเบสกดดิ
3: ว้าว
0: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหม เอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นะยืนตรงนี้อัดดีมากลูก
2: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
4: เป็ดน้อย
5: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับที่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ

0: จากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
1: ตัวอย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
2: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
3: ่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วค่ะมันรู้สึกอยาก
0: ช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
4: สวัสดีค่ะคุณ
5: สวัสดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
4: คันแรกค่ะ
5: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
4: ไม่มี
5: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
4: ไม่มีค่ะ
0: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยนะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
6: นี่ผ่าคลอดค่ะ
10: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
11: ผ่าคลอดค่ะ
10: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันตราซาวด์แล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
12: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
11: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
7: คุ คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอ่ะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีนึงผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
8: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
8: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัดหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
8: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
8: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็น

0: ง่ายอย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่า เราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
2: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นทุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
4: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
5: ก็ต้องทำครับ
4: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
5: ก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
4: เพราะอะไรเพราะอะไร
5: เพราะมี
4: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
3: เป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะระบบบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีหมวยก็จะเขียนว่าอุ๊ยแม่ซาวันนี้แม่เห็นขาหนู2ข้างเห็นแขนหนู2ข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างนี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ่อ

0: ตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
1: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเองอยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขาว่าโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
1: แค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเออเราอยากรู
0: ้
1: อีกอย่างก็คือเหมยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: ครู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
2: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
2: ก็มีความกังวลมากขึ้น
1: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
2: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
1: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
2: กลัว
1: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
2: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
1: ครับผม
3: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง 37-42 สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
3: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีประสาทแสบขัดตกเขาไห
0: มไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
2: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้ว
3: ค่ะ
2: แล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
5: ค่ะ
4: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38 สัปดาห์4 วัน
6: อาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบาย

0: ดีไหม
1: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
0: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
1: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
0: ครับ4-5ครั้งหรือถี่กว่านั้น
1: ประมาณ
0: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
1: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
0: ขับถ่ายแล้ว
1: ปกติค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขานี้พอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
1: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
2: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
0: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
3: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
0: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนแค่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ
3: ์
0: ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
3: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
0: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
3: ครับผม
0: นะครับ
3: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
4: แป๊บเดียว5 นาที
5: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

Ha ha ha.

응? 어.

เป้เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์12เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: และดาวพิศรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต
1: ์ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะขออนุญาตรดน้ำดำหัวอาจารย์ด้วย
1: เดี๋ยว นะคะวันนี้หนึ่งเดียวนะคะที่เป็นหนุ่มหล่อนะคะแล้วอาจจะเป็นขวัญใจของสาวๆในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มาพร้อมด้วยเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆความปวดเมื่อยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดล

0: วงศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอกอล์ฟนะคะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าอาจารย์เตรียมท่ากายบริหารอะไรต่างๆมาให้น้องดาวเยอะมากเลยหลายท่านะ
2: ใช่แ
3: ต่ตอนนี้เอาไว้ให้เล่นตอนช่วงสงกรานต์อีก3วันที่เหลือฝึกบริหาร
2: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาอาจจะไม่ให้สาดน้ำหรือว่าไม่ให้เล่นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงกับโควิดเราก็จะต้องไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บางทีลุกนั่งเข้าวัด
3: จะลดตลอดเวลา
2: ก็คืออาจจะมีแบบท่ากายบริหารสำหรับหลายๆคน
3: วันนี้เตรียมมาให้พี่ดาวเต็มที่เลย
0: เดี๋ยวให้ดาวสาธิตให้ดู
2: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าในช่วงแบบนี้เวลาที่หยุดเยอะๆหยุดยาวอุบัติเหตุความฉุกเฉินทั้งหลายที่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล
2: สงกรานต์น่ะเขาเที่ยวกัน
0: ใช่แต่อาจารย์หมอนัทไม่ได้เที่ยว
2: ไม่ได้เที่ยวแน่นอน
0: นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าห้องฉุกเฉินนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะ
2: อาจารย์หมอนัท
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: วันนี้สดใสนะคะคุณผู้ชมวันนี
4: ้
0: ต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้คำถามของเรานะคะที่รวบรวมมาจากรายการในทุกวันเชื่อมั้ยคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกทุกวันนะคะเก็บรวบรวมมาให้วันนี้เราเห็นว่าเลิกงามยามดีจะปีใหม่ไทยเราก็เลยเอาคำถามมาให้อาจารย์หมอก๊อฟตอบให้คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนปีใหม่
2: ทำไมสีหน้าอาจารย์ก๊อฟดูกังวล
3: กังวลเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกแต่งตัวจากบ้านเนี่ยคิดออกเลือกเสื้อผ้าในตู้นี่คิดแล้วคิดอีกว่าจะใส่ชุดไหนมาวันที่12
2: อาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์อยากใส่
3: ในตู้
2: ทำไมจะไม่ใส่ลายดอก
3: ใช่ไงในตู้มีเสื้อขาวกับลายฟ้า
0: เออนะก็เลยเลือกใส่สีนี้มา
3: เพราะ
2: อาจารย์ก๊อฟไม่อ่านลายกลุ่มว่าเขานัดกันขาวฟ้า
3: เดี๋ยวกลัวใจทางบ้านไม่เห็นผมใส่เสื้อขาวฟ้าแล้วมันจะดูหน้าสดลบจริงขึ้น
0: สดใสเลยค่ะสดใส
3: โดยว่าอาจารย์แต่งนี่น่ารักมาก
4: เราอ่านลายกลุ่มเขาไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่คือไม่ว่าอาจารย์ก๊อฟนะคะจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณผู้ชมค่ะคำถามเนืองแน่นตลอดเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากในเป็นขวัญใจของแฟนๆรายการรัดคิวหมอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น
3: กำลังลุ้นอยู่ว่าคำถามแรกจะเป็นทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าอะไร
0: คุณได้สิทธิ์นั้น
3: ค
0: ือไม่ใช่คำถามของฉุกเฉินค่ะ
2: อยากทราบว่า
3: ครับ
2: อยากทราบว่า
0: ว่า
3: ลุ้นนะครับลุ้น
4: หนูลุ้นด้วยเลยค่ะ
2: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเป็นคำถามผู้ชาย
3: ครับ
2: เป็นรองช้ำได้ไหม
0: โอ้โหนั่นไงไม่ใช่ฉุกเฉินเลยเห็นไหม
2: คุณภาวินอายุ35ปีนะคะส่วนสูง172น้ำหนัก96อาจจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะนิดหน่อยนะคะตอนนี้รู้สึกปวดเท้ามากครับเวลาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกปวดเท้าอยากทราบว่าต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผู้ชายเป็นได้โรครองช้ำเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่แยกเพศนะครับโรครองช้ำเป็นโรคที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบของบริเวณส้นเท้านะครับตรงบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีกระดูกส้นเท้าใช่ไหม
2: ฮะ
3: นอกจากนั้นก็มีไขมันชนิดพิเศษนะฮะส้นเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษที่รองกระดูกส้นเท้าไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงซึ่งไขมันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวรับน้ำหนักนะครับหรือว่าเป็นแบบถ้าคิดง่ายๆก็เป็นสปริงเป็นโช๊คนะ
2: เหมือนฟองน้ำรองไว้นิ่มๆหรือโช๊ครถยนต์อย่างนี้
3: เมื่อเราใช้งานเยอะนะครับทำกิจกรรมกระแทกบ่อยๆหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะเกิดความเสื่อมของไขมันชนิดนี้ขึ้นนะครับดังนั้นอาการที่คนไข้บอกเป็นหลักๆเลยคือหลังตื่นนอนตอนเช้าจังหวะแรกก้าวแรกที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นนะฮะ
0: โอ้เขาบอกว่าเจ็บมาก
3: เจ็บมากเจ็บมากนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักนึงจะใช้งานต่อได
2: ้
3: จะเจ็บมากเมื่อสัมผัสพื้นหลังตื่นนอนตอนเช้านะครับวิธีการปฏิบัติตัวรักษาก็นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นใครน้ำหนักตัวเยอะท่านก็ลดน้ำหนักลงนะครับใครที่ทำงานจะต้องใช้การเดินเยอะต้องทำกิจกรรมที่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้าก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่มีคุณภาพในการซัพพอร์ต
2: เรีย
3: กว
2: ่า
3: ประ
2: คอง
3: รองเท้าสุขภาพ
2: จ
3: ะวิ่งก็ใช้รองเท้าวิ่ง
2: โดยเฉพาะ
3: กีฬากระโดดก็ใช้รองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมกีฬา
2: เขาจะมีเทรนนิ่งรองเท้าวิ่ง
3: ใช่ครับ
2: ล็อกตีแบดก็คือจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้รองเท้าให้เหมาะ
3: ให้เหมาะสม
2: กับกิจกรรม
3: นอกจากนั้นนะฮะก็การช่วยลดอาการปวดที่บ้านเช่นการประคบเท้าในน้ำอุ่นหลังตื่นนอนตอนเช้าสัก10นาทีก่อนเข้านอนสัก10นาทีในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่มีสิ่งนึงที่เราคุยกันบ่อยๆแล้วก็ได้หลายคนคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตึงด้วย
0: มันตึงเพราะอะไรคะมันเป็นเชื่อมกันเหรอคะ
3: มันเชื่อมกันเอ็นร้อยหวายเนี่ยฮะก็คือกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อน่องถ้าใครคิดไม่ออกก็เวลาเป็นตะคริวอ่ะน่องจะตึงๆเกร็งๆ
0: ปวดด้านหลัง
3: ใช่ครับ
2: ตรงนี้
3: นะครับหน้าแข้งเรามีกล้ามเนื้อน่องที่เกาะด้านหลังเข่าแล้วก็ไปเกาะที่ส้นเท้าแล้วเอ็นร้อยหวายนะฮะส่วนปลายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราเรียกเอ็นร้อยหวาย
2: จะสัมพันธ์กัน
3: ใช่ครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกับเอ็นที่เป็นผังผืดของบริเวณฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์กันนะครับคนไข้จะมีอาการตึงบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้นะครับแนะนำให้ยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายด้วยทำกิจกรรมการออกกำลังกายยืดที่กระดกข้อเท้านะครับทำไประยะยาวๆท่านก็จะ
2: ดีขึ้นนะเพราะว่ารองช้ำหลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการรับน้ำหนักแต่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องเอ็นร้อยหวายตึง
3: ใช่
2: เวลามีอุปกรณ์ที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแล้วให้ขึ้นไปยืนก็จะยืดเอ็นร้อยหวายได้
0: แต่เป็นแล้วเป็นนานนะอาจารย์บางคนเป็นปีอ
3: ยากฝึกไหมครับมันมีท่า
4: เดี๋ยวนะ
3: โอเค
0: ทำไมอาจารย์ก๊อปพี่แบบว่าอยากให้พี่ดาวฝึกจังเลยอยากทำเนี่ยคือเรียนรู้ชอบ
3: ไม่อยากให้พี่ดาวเป็นโรคเอ็นร้อยหวายตึง
0: เป็นแล้วทรมานไงก็จะได้ย้อนดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
3: เดี๋ยวมีท่าสอนทั้ง 3-4 ท่า
0: น่าจะค่ะสักท่าขอสักท่า
2: คือวันนี้เรียนรู้ชอบอย่างนี้ว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าคือชุดที่ใส่เนี่ยคือของพี่ดาวตอนเนี้ยกึ่งเข้าเฝือกล่ะเพราะว่าชุดพอดีรัดมากแต่ว่าสวยมาก
3: อา
2: จารย์ก็เลยพยายามจะให้
3: อยากจะให้พี่ดาวสวยโชว์ความสวยของหุ่น
2: ถ้าลุกแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแควกอย่าตกใจเอา
3: ไ
2: หมฮะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ต้องลงท่าสูงชักท่าหนึ่งเผื่อไว้สำหรับคนที่เป็นโรคแบบรองช้ำ
2: ง่ายๆยังไงได้จังก๊อป
3: ง่ายๆนะครับก็อย่างที่พี่ดาวบอกก็คือซื้อไม้ยืน
2: มันจะมีตาม
3: ไม้ยืนเอียง
2: ค
3: ่ะนะครับซึ่งไม้นี้ส่วนใหญ่ก็ปรับได้สองระดับนะครับท่านซื้อไม้แล้วก็เอาไปวางให้ชิดกับผนังหรือหาที่เกาะนะฮะอย่ายืนโดยที
0: ่ไม่มีที่เกาะ
3: ไม่มีที่เกาะนะครับเพราะว่าบางทีการทรงตัวมันไม่ดีก็ล้มได้ก็ไปยืนบนไม้ความลาดเอียงของไม้จะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกระดก
2: ดีจัง
3: กระดกขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่มีไม้นะครับก็ใช้ผนังบ้านเนี่ยฮะเป็นตัววางนะครับเอามือใช่ครับเอามือไปเกาะผนังไว้นะครับเท้าที่ต้องการจะยืดเอาไว้ด้านหลังนะครับ
4: เหมือนเวลาเรายืดออกกำลังกายหรอออกกำลังกาย
3: เดี๋ยวผมยืดให้ดูอะไรเ
0: นี่ย
3: ไม่อยากช่วยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ให้พี่ดาว
0: เลยเรื่อง
3: นะครับผมเอ็นร้อยหวายข้างขวาตึงใช่ไหมครับผมก็เอาขาขวาไว้ด้านหลัง
0: อันนี้คือเห็นต้องการจะยืดนะครับ
3: ไม่ได้ให้ดูปุงนะ
0: ไม่
3: ให้ด
0: ู
3: ขาแล้วก็ขาที่ปกติไว้ด้านหน้านะครับผมก็มีกำแพงก็ค่อยๆมองเขางอเข่า
4: เป็นงอเข่าหน้าง
0: อเข่าหน้
4: า
0: แต่ว่าขาหลังต้องตึง
3: ส้นเท้าขาหลังขาเข่า
0: เข่า
3: ต้องตึงแล้วก็ส้นเท้าก็จะ
0: ติดพื้น
3: ไว
2: ้
3: พอเรางอเข่าด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการยืดเอ็นร้อยหวายไปในตัว
2: อาจารย์แต่สมมติบางคนบอกว่าได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนไหมฮะบางคนมันไม่ตึงอ่ะหมายถึงว่ายืดขาไม่ได้ให้เอาส้นเท้าติดพื้นไว
3: ้ต้องส้นเท้าติดพื้น
2: แต่ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆเป็น
3: ค่อยๆยืดไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได
0: ้นี่คุณผู้ชมได้ท่าละกลับไปทำได้เลยนะคะแต่ว่ามีคนถามเป็นรองช้ำเคยเป็นไปแล้วเป็นอีกได้ไหม
3: เป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน
0: ค่ะมาที่คำถามที่2นะคะคุณรจนาอายุ26ปี
3: แล้วรู้อีกแล้วครับ
0: เมื่อวาน
2: 15
0: เมื่อวานวานทำไมเดินสะดุดโอ้ยมันต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยคุณผู้ชม
3: ไปฉุกเฉิน
0: นะเมื่อวานเดินสะดุดขาตัวเอง
3: ครับ
0: ทำให้ข้อเท้าพลิกค่ะ
3: โอเคครับ
0: แต่ยังเดินได้ปกตินะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยสังเกตว่าข้อเท้าบวมขึ้นแต่ไม่มากอยากทราบว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการเอ็กซเรย์ในเบื้องต้นไหมหรือแค่ทายาแล้วนวดลดบวมลดช้ำก็พอค่ะฟังดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนาะมันควรจะเป็น
4: ก็เดี๋ยว
0: ให้อาจารย์ก่อนนะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางแบบกอล์ฟ
4: อาจารย์กอล์ฟ
3: ครับ
0: อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีเพื่อนเหมือนกันไปไหว้ศาลแล้วสะดุดระวังแล้วก็สะดุดแล้วก็พีกอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงดีในเบื้องต้น
4: ก็จริงๆข้อเท้าพีกอะค่ะก็เป็นได้เจอมากนะคะในแบบคนไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
0: ชอบใส่ส
4: ้นสูงแล้วก็เดินเราจะได้ยินอย่างพาดหัวข่าวประจำก็คือนางงาม
0: ตก
4: เดินเสร็จปั๊บเอาข้อเท้าพีกว่าส้นสูงมากนะคะก็จริงๆข้อเท้าพลิกเนี่ยคือสาเหตุเกิดเนี่ยคือหนึ่งเวลาเราเดินบางคนเนี่ยเดินแบบไม่ระวังหรือว่าเดินในพื้นขรุขระก็ทำให้เกิดข้อเท้าพลิกได้
0: คือการทรงตัวไม่ดี
4: ใช่แล้วก็จะเจ็บบริเวณข้อเท้า
0: ค
4: ำถามที่เจอส่วนใหญ่ก็คือข้อเท้าพลิกแบบไหนล่ะที่หนูจะต้องมาโรงพยาบาล
0: ค่ะ
4: ก็ส สำหรับข้อเท้าพีกอะค่ะคือจริงๆข้อเท้าที่เจ็บนะคะส่วนมากเกิดจากเส้นเอ็นรอบข้อเท้า

0: เนี่ยอาจจะถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะแค่แบบมีการบวมอักเสบแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะมากบางคนแบบล้มแรงแล้วก็ล้มมีการบิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยค่ะเส้นเอ็นขาดหมดได
1: ้ก็จะเกิดเป็นแบบเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาดหรือเปล่าหรือมันแค่บวมๆเจ็บๆอย่างนี้อาจารย์นะ
0: อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ามาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการคำบริเวณข้อเท้าก่อน
1: ตรวจดูก่อนเบื้องต้น
0: ใช่ค่ะว่าเจ็บบริเวณตรงไหนถ้าเกิดเจ็บแค่ด้านนอกแล้วเป็นบริเวณเส้นเอ็นพอดีเล็กน้อยคนไข้พอเดินไหวไม่ได้แบบเดินเจ็บมากจนเดินไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็บรอบข้อหมดเลยแล้วเดินรู้สึกว่ามีข้อหลวมๆบางคนแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยหรือแบบเดินแล้วเจ็บมากจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นขาดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นจากข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนมากเขาจะรักษาด้วยการประคับประคองในช่วงแรกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้อเท้าพลิกในลักษณะที่มีการพลิกแล้วหมุนด้วย
1: ทวิสต
0: ์หรือบิดด้วยอ่ะตัวนี้อาจจะทำให้ข้อเนี่ยหลวมเลยก็อาจจะต้องแบบผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้สังเกตตัวเองว่าหลังจากข้อเท้าพลิกเนี่ยเราเจ็บตรงไหนอาจจะลองกดตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ว่าถ้าเราเจ็บตรงบริเวณเส้นเอ็นอย่างเดียวไม่โดนกระดูกหรือว่าไม่เจ็บบริเวณกระดูกก็อาจจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกที่มีเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็พักเป็นอย่างหลักเลยก็คือพักแบบหยุดเดินแล้วก็หยุดออกกำลังกายหรือว่าเดินใช้ส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้การประคบเย็นนะคะพักก่อนนะคะก็แล้วก็ดูว่าดีขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการข้อเท้าพลิกแบบชนิดที่มีการแบบหมุนด้วยหรือว่าพลิกเยอะแล้วมันเจ็บทั้งด้านในด้านนอกลงน้ำหนักไม่ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ็บบริเวณกระดูกกดไปแล้วบริเวณกระดูกมีการเจ็บมากนะคะก็อาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ยจะเป็นแค่เส้นเอ็นนะคะกระดูกหักเนี่ยถ้าจะเจอก็คือเป็นพวกแบบส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเพราะว่ากระดูกเขาจะค่อนข้างแบบพุ่ง
1: ต่ออยู่แล้ว
0: นะคะก็ให้สังเกตตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดแค่ข้อเท้าพลิกเล็กน้อยก็เหนืออักเสบเฉยอันนี้ก็สามารถประคับครองกินยาแก้เสพอยู่บ้านได้พักก่อน
1: นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยผิดปกติละต้องมาโรงพยาบาลละ
0: ค่ะส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิดเราพักจริงแล้วก็กินยาแก้เสพไปสักอาทิตย์เนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรักษาไปเนี่ยคือข้อเท้าพลิกจะไม่นานถึง2เดือน
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบกระดูกหักร่วมด้วยหรือว่าเป็นแบบเส้นเอ็นอาจจะขาดอะไร
1: คือถ้าไม่ดีขึ้นเลย
2: มาหาหมอเถอะ
0: ใช่
2: เป็นหลักแบบ
1: หลายอาทิตย์นึงเนาะน่าจะต้องมาได้แล้วนะคะก็คือถ้าเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วก็คือมาหาคุณหมอกอบได้ถ้าเกิดมันยังไม่แบบอุ๊ยคือคำว่าค่อยยังชั่วก็คือมันต้องบรรเทาขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปถูกไหมอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ๊ยยังเป็นอยู่เยอะยังลงน้ำหนักไม่ได้แค่ไหนถึงต้องมาพบอาจารย์กอบฮะ
3: ง่ายๆสังเกตคืออันดับเบื้องต้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยสังเกตดูความปวด
1: ค่ะ
3: ปวดถ้าปวดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของข้อเท้าโอเคพออยู่บ้านได
1: ้
3: การเดินลงน้ำหนักถ้าข้อเท้าพลิกแล้วท่านเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยมาพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อหรือว่ามีกระดูกแตกหักด้วยถ้าเกิดในกรณีแรกคือเป็นไม่มากรักษาตัวอยู่บ้านสักสัปดาห์นึงธรรมชาติของการบาดเจ็บมันต้องดีขึ้นตามเวลานะครับถ้าอาการบาดเจ็บความปวดมันไม่ดีขึ้นตามเวลาก็แนะนำให้มาพบแพทย์
1: ค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายๆถ้าลงน้ำหนักไม่ได้ปวดรอบๆเลยแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาลงหลังจากที่พักไปสักวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงให้คุณหมอดูดีกว่า
2: ค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะ
1: คุณบูมอายุ31ปีค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าเวลาขยับตัวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระดูกตรงไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเกิดจากอะไรครับและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่พอจะมีวิธีรักษาอย่างไรอายุ31นะจ๊ะ
3: ครับอายุยังไม่เยอะนะครับอายุท่านยังไม่มากการเกิดเสียงดังเกิดขึ้นได
1: ้ก๊อกแก๊ก
3: นะครับเวลาผมนั่งข้างๆเวลาพี่ดาวบิดตัวขยับตัว
1: ได้ยินเสียงไหม
3: บางทีพี่ตุ๊กยังตกผมเห็นบางทีพี่ตุ๊กยังได้ยินแล้วก็ตกใจเลย
1: ขอโทษนะคะถ้าดิฉันนั่งแล้วถึงขั้นคุณปุ๊กซึ่งอยู่ไกลประมาณ5เมตรได้ยินแต่ก็คือไม่อันนี้คนหรือนะผีที่มันจะแบบเป็นโครงกระดูกแล้วเดิน
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ปกติใช่ไหมอาจารย์หลายๆคนกังวลบางทีลุกก็ดังแก๊กหรือหันตัวแล้วดังก๊อกถ้าไม่มีอาการเจ็บ

0: ไม่ปวดไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ท่านสร้างเสียงขึ้นมานะครับ
1: พยายามทำเสียงนะอาจารย์พยายาม
0: ผมเห็น
1: สม
0: ั
1: ยคอ
0: ถ้าเด็กๆก็ทำอะไรอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมฮะ
1: บ้าหักนิ้
2: วนี่วันนี้เจอบ่อยมากค่ะ
0: บางคนบอกว่าทำแล้วมันสบาย
1: เพลินด้วย
0: อาจจะสบายอาจจะเพลินแต่ระยะยาวมัน
1: ไม่ดี
0: เป็นความเสี่ยง
1: ไม่ดี
0: ข้อโตขึ้นข้อเสื่อมตามมากระดูกคอก็เช่นเดียวกันบางคนกับนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: ให้ใช้สรีระตามธรรมชาติดีกว่า
1: ค่ะถ้าเกิดขึ้นเองตามท่าทางต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำอาจารย์ไม่แนะนำ
0: ครับแต่ถ้าเจ็บมีเสียงแล้วเจ็บในข้อนั้นๆนะครับก็มาพบแพทย์ได
1: ้ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตถ้ามีเสียงแล้วไม่เจ็บไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแล้วเจ็บมาพบแพทย์
0: ครับ
3: นะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฟกช้ำดำเขียวนะคะคุณอังคณาอายุ48ปีหนัก61 157คุณอังคณาบอกว่าเมื่อวานเดินชนโต๊ะค่ะบริเวณต้นขาเนี่ยเกิดการฟกช้ำเป็นรอยเขียวกดที่บริเวณนั้นแล้วรู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าเป็นเขียวๆช้ำๆแล้วเจ็บเนี่ยควรกินยาไหมหรือว่าควรทายาดีถ้าต้องกินยาควรซื้อยาอะไรมากินดีคะอุ๊ยอันนี้หลายคนก็สงสัยเนาะหลายคนแบบชนโต๊ะบ่อย
1: เ
3: ขียวช้ำ
2: ก็ตามปกตินะคะคือถ้าเดินชนโต๊ะเฉยๆเนี่ยแล้วมีอาการเขียวช้ำเนี่ยเราดูก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบวมเยอะไหมนะคะแล้วก็ปวดเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบบวมนิดหน่อยกดไปแล้วมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนแต่ว่าเรายังพอเดินได้ลงน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นแค่บริเวณของกล้ามเนื้อมันมีการช้ำจากการกระแทกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการแบบลงน้ำหนักแล้วเจ็บมากนะคะหรือว่ามีบวมมากบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้นกระดูกหักได้แต่ว่ากลไกของการชนน่าจะต้องรุนแรงหรือคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้กระดูกเปราะหรือว่าพุนหรือว่าสูงอายุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีของตัวคนไข้เอง
3: คุณอังคณา
2: คุณอังคณาก็สามารถคือจากที่ดูแล้วมีจุดที่แบบกดเจ็บชัดเจนลงน้ำหนักได้บวมเล็กน้อยอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการฟกช้ำเฉยๆก็แนะนำอย่างแรกก็คือให้ทำตามหลักของแบบไรนะคะอันแรกก็คือต้องเรสก่อนก็คือแบบ
3: เรสคือ
2: พัก
3: เลย
2: ก่อนอย่าไปแบบลงน้ำหนักหรือเดินเยอะหรือว่าระวังการกระทบบริเวณนั้น
3: จุดเดิม
2: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือมีการไอก็คืออาจจะช่วงแรกอะค่ะก็มีการประคบเย็นได้นะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีการอาจจะแบบยกขาสูงแบบ elevation ได้นะคะถ้าเกิดแบบบวมค่อนข้างเยอะอะไร
3: หมายความว่าถ้าเกิดนั่งอยู่อาจจะเอามีเก้าอี้รองขาให้สูงกว่านิดนึงหรือว่านอนเอาหมอนหนุนขาให้สูง
2: ได้ค่ะ
3: อันนี้ช่วยได้ใช่ไหม
2: เป็นการแบบการพักขาไปด้วยอะค่ะนะคะก็เราก็ถ้าเกิดมีปวดยังปวดเล็กน้อยทานยาพาราไปแล้วก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเช่นโรคไตนะคะก็สามารถทานยาแก้เสพได้นะคะก็ซื้อตามคลินิกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะอันเนี้ยหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะหรือเป็นโรคไตอันเนี้ยไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองนะ
3: คะ
2: ต้องมาพบคุณหมอแล้วก็จะได้สั่งยาที่ถูกต้องเพื่อคลายปวดให้ถ้าเกิดกินยาพาราแล้วยังไม่หาย
3: ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วปล่อยไว้หายเองได้ไหมจันนัท
1: ได้
3: เนาะคือถ้าเราก็ปล่อยช้ำ
2: แบบช้ำเฉยๆหรือว่าแบบน้ำหน่อยช้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถหายได้เอง
3: เดี๋ยวคุณช้ำเหมือนกันขอโทษนะคะ
1: รอยช้ำ
3: ดิฉันระแวงอาจารย์ก๊อฟตลอดจู่ๆก็ถก
0: กำลังให้ดูว่า
3: ช้ำไหน
2: อาจารย์โดนอะไรคะ
0: โอ้ผมเยอะเลยที่ขาไม่รู้จะเห็นเปล่าสองวันที่แล้วเดินในที่มืด
3: แล้ว
0: มั่นใจตัวเองหน่อยว่าตายังดีอยู
3: ่ปรากฏว่า
0: ชนอย่างรุนแรงมาก
3: นี่ฉันเหมือนพี่ปุ๊กเลย
0: นะครับผมไม่รู้ว่ายังโอ้กางเกงมัน
3: ชนบ่อยเหมือนกัน
0: นี่ฮะ
3: นี่ค่ะ
0: นี่
3: ทีนี้เวลาไปรอยช้ำ
0: ชนโต๊ะนี้เลยฮะยังโต๊ะคล้ายๆอย่างนี้เลย
3: อันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตนะคะจากของจริง
0: เห็นไหมเห็นรอยอยู่ในเห็นรอยเห็นไหมฮะ
3: โอ้ยอันนี้สาหัสมาก
2: ถลอกด้วยค่ะ
3: เหมือนกับมันเจาะเข้าไปนิดนึงอาจารย์
0: จะนอน
3: ติดไฟ
0: เดินมั่งมั่นใจ
3: ว่าไม่มีอะไรแน่นอน
0: ที่เป็นในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วย
3: ปุ๊บ
0: ชนเตียง
3: โอ้ยอาจารย์อันเนี้ย
0: แรงมาก
3: สุดอ่ะเจ็บ
0: คือปกติเราชนมันแค่ช้ำ
3: ใช่ๆอันนี
0: ้อันนี้ถึงแผลถลอกเลยแล้วก็เป็นจุดเกาะของอะไรนะลูกกระบ้าหัวเข่า
3: ด้วยนะตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ทำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ
3: คือ
1: ประคบเย็น
0: ประคบเย็นยกขาสูงนิดนึงนะครับ
3: สมมติถ้ากรณีที่ไม่ได้มีแผลเหมือนอย่างอาจารย์กอล์ฟนะแต่ว่าแค่เขียวๆ
0: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผล
3: แต่ถ้า
0: ผมเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันเป็นขอบตรงพอดีไง
3: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผล

0: เป็นคนที่ดวงแบบอันเนี้ยจริงๆอ่ะดวงไม่ดีจริงๆอ่ะถึงจะมีแผล
1: ส่วนใหญ่มันก็จะแค่ฟกช้ำดำเขียว
2: ในกับน้องรายการนี้อาจจะแบบดีจาตีกันได
0: ้ทั้งน้องตีมาแล้วรอบนึงแต่อาจารย
1: ์มันช้ำก็เพราะว่าเลือดเส้นเลือดฝอยมันแตกใช่ไหมฮะมันก็มีเลือดออกมาแรกๆมันก็จะเป็นแดงๆพอสักพักนึงมันก็กลายเป็นเขียวๆช้ำๆสักพักนึงก็เลือดมันสลายตัวมันก็เป็นสีน้ำตาล
0: เนี่ยที่
1: นี่มันก็หายเองไปตามเวลา
3: อาจารย์ต้องหาคนไปถมพยาบาลที่บ้าน
0: ไม่
3: มีคนดูแล
0: วิธีการแก้อาจารย์ก็คืออะไรตอนนี้นอนเสื่อแล้วย้ายเตียงออก
1: รู้เลยดิรู้เลย
0: โกรธมากโกรธเองมาก
1: รู้ใจผมเลยทำอย่างนี้จริงๆเหรอเตียงออกไ
0: ปเตียงออกทุกวันนี้ปุ๊บอันนี้คือแซวกันเล่นนะแต่ว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์นัดบอก
3: นะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้หญิงหลายท่านบอกอุ้ยเป็นแผลฟกช้ำไม่อยากให้มันเป็นรอยมันไม่สวย
0: ประกวดนางงามไม่ได
3: ้มันมีวิธีการที่ทำให้ไอ้รอยฟกช้ำหายเร็วไหมทายาอะไรได้ไหมคะ
1: คือพวกนี้มันเป็นรอยที่อยู่ใต้ผิวหนังพอจริงๆยาไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เลือดเขาดูดซึมกลับไปก็หาย
0: หม
1: ดยกเว้นรอยฟกช้ำแล้วมันเป็นแผลเป็นที่ผิวหนังกำพร้าด้านนอกท่านก็อาจจะมีแผล
0: นานหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: คือส่วนมากแผลพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นสะเก็ดอะค่
1: ะ
2: สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เป็นสะเก็ดนี่แหละว่าถ้าเกิดเราไปแกะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นได้ซึ่งตรงนั้นจะหายยากกว่า
0: อย่างนี้จะเป็นไหมคะจันนะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนหลังจากนี้ตกสะเก็ดไปแล้วจะ
3: ดูดายจะเป็นหัวจันก๊อก
1: มากผู้ชายไม่กังวลมากแล้วมันเป็นบอกความเป็นผู้ชายมีแผลนิดหน่อย
3: นักรบต้องมีบาดแผล
1: ถูกต้อง
3: นี่คือสิ่ง
1: แต่ไม่ชนแล้วนะเขาคนนั้นเจ็บมากอยู
3: ่ย้ายเตียงออกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่เรื่องนึง
0: คำถามต่อไป
3: คำถามต่อไปเป็นเรื่องกับการนอนเหมือนกันค่ะแต่นี่เป็นเรื่องกับการชาหลายๆคนถามเยอะมากชาตามแขนขาบอกว่าอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่ร่างกายขาดวิตามิน B เพราะว่าเราเคยเรียนตอนเด็กไงวิตามิน B ก็คือเหน็บชาคุณชูใจอายุเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะถามเข้ามาคำถามนี้นะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นนอนมักมีอาการชาตามแขนและขา
2: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอบให้แล้วค่ะเพราะว่ามาฉุกเฉินบ่อยมากด้วยเรื่องแบบ
0: ชา
2: อาการชาที่แขนข้างเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเจอบ่อยนะคะ
0: ที่มาเพราะว่าคนไข้กลัวเหมือนกับสโตรกเหรอคะ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่มาเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะเป็นแบบภาวะสมองขาดเลือด
1: อัมพาต
2: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากนะคะคืออาการของชาหรือว่าเหน็บชาที่เป็นนะคะถ้าเกิดเรามักเป็นอย่างคนไข้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเป็นเลยอย
0: ่
2: างเงี้ยก็มากที่สุดของส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือการที่ท่านอน
0: ท่านอนท่าเดียวไม่
2: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนไปเสร็จปั๊บเนี่ยชอบนอนท่าคูเหมือนท่าเหมือนเด็กและเกิดที่แบบชอบนอนเอียงนอนทับแขนข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะ
0: กดทับ
2: เส้นประสาทส่วนปลายตรงแขนก็จะทำให้แขนชาเป็นเหน็บชาได้ซึ่งคอมมอนมากหรือว่าบ่อยก็คือเจอตอน
0: ธรรมดาหลายคนเป็น
2: ตอนเช้าก็เป็นพอทำงานหรือแต่ละวันไปอ้าวประกบดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดเราทดลองโดยการเปลี่ยนท่านอนแล้วโดยการที่อาจจะพยายามระแวงตัวเองตอนนอนตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องนอนยืดแขนตรงนะถ้านอนคว่ำก็อย่าเอาแขนงอหรือว่า
0: ทำไม่ได้อาจารย์พอหลับไปมันก็จะไปในท่าที่เราแบบ
2: แต่ว่าให้เราแบบคือถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็
0: พยายาม
2: ที่จะทำท่าที่ยืดแขนตรง
0: อาจารย์ถามอย่างนี้อาจารย์นัดค่ะการที่เป็นเหน็บชาทั่วๆไปจากการทับของแขนเราเนี่ยนะกับการที่เป็นสโตรกมันจะมีสัญญาณอะไรที่ต่างกัน
2: เนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยบางทีเราเปลี่ยนท่านอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำเราดิก็ยังมีอาการชาเหน็บชาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นได้หลายโรค
0: อ
2: ันแรกอย่างแรกที่เจอบ่อยคู่กันก็คือ1 carpal tunnel syndrome
0: คืออะไรคะ
2: ก็คือเป็นแบบภาวะที่มีเส้นประสาทของบริเวณข้อมือมีการกดทับเช่นบางทีเราชอบไปทำพฤติกรรมซ้ำๆเช่นงอข้อมือยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทแต่ว่าลักษณะการชาจะเป็นแค่3นิ้วนี
0: ้โป้งชี้กลาง
2: ใช่แล้วก็พอเปลี่ยนท่าไปก็ดีขึ้นเหมือนกันอันที่2
1: ชาไหมครับ
0: ยังทำไมดูอาจารย์กอบยัดเยียดโรคให้ดิฉันจังเลยยัง
2: ค่ะอย่างอื่นก็คือเรื่องของสมองขาดเลือดนี่แหละค่ะ
0: ถ้าสมอง
2: ขาดเลือดเนี่ยประวัติมักจะเป็นเหมือนฉับพลันทันทีเพราะว่ามันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีการเส้นเลือดสมองมีการอุดตันนะคะก็ประวัติมักจะเป็นทันทีทันใดเช่นแบบ เดินอยู่แล้วก็เป็นขับรถอยู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเหมือนแขนขาเนี่ยชาข้างใดข้างหนึ่งซิกใดที่หนึ่งค่ะหรืออาจจะพบอาการแบบปากเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วย
4: อาจารย์อย่างถ้าปากเบี้ยวไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเรากู้แบบลมหายใจเลยกลับมาได้แล้วมันสามารถปากไม่เบี้ยวได้ไหมเพราะเห็นหลายคนจะปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลย

0: ครองอยู
1: ่
0: คือ
2: 4ชั่วโมงครึ่งนี่คือจากเกิดเหตุมาถึงห้องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาครับอาจารย
0: ์คือนับจากตอนที่เรามีอาการเกิดมาจนถึงได้รับการ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วได้รับการวินิจฉัยก็คือมันมีเวลาที่ใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสมองขาดเลือดที่สามารถได้รับยาอะไรริมเลือดได
1: ้แล้วทันท่วงที
0: เราก็จะให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงคนไข้ก็จะกลับมาดี
1: ไม่ถือว่าใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอได้ยาไปปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันท่วงทีทุกส่วนในร่างกายได้
0: ละลายริมเลือดอะค่ะ
1: ที่ไปอุด
0: เส้นเลือดที่อุดตันสมองอยู่ก็จะละลายออกไปก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาพูดได้บางคนแบบแขนขาไม่มีแรงเลยยกขึ้นมาได้ก็ได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ทันมาเกิน 4.5 ชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ยาละลายเลือดนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ก็จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง
1: ยุ่งยากซับซ้อน
0: ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้นะคะ
1: ดังนั้นจะแนะนำถ้ามีอาการที่สงสัย
0: เช่นแบบเป็นเฉียบพลันทันทีของแขนขาอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งหร
1: ือ
0: ว่าพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะก็หรือเดินเซนะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีหรือโทร1669ก็ได้นะคะก็คือเป็นเบอร์ของแบบฉุกเฉินของเราก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จริงๆอาการที่เป็นของคนไข้อย่างหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือที่คนไข้สงสัยว่าเป็นขาดวิตามิน
1: B มั้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจอได้ไหมกับอาการที่เป็นของการชาแขนข้างหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือมักจะมีอาการชาพอทำงานไปเนี่ยก็จะหายอันเนี้ยจริงๆแล้วการขาดวิตามินดีบีเนี่ยก็สามารถเป็นอาการอย่างนี้ได้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะแบบอยู่ๆขาดวิตามินดีขึ้นมาได้ค่ะจริงๆแล้วการขาดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเช
1: ่
0: นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากเกินไป
1: เป็นระยะเวลายาวนาน
0: ใช่ค่ะเช่นกินแบบอย่างเคร่งครัดเลยแบบไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลย
1: ไม่
0: กินแบบนมเนยไข่เลยก็คือเป็นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นคนไข้ที่ชอบกินบีแกนนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เขาขาดวิตามิน B ได้ก็อาจจะเป็นอาการอย่างนี้ได้เช่นกันแต่ว่าที่จะสมองขาดเลือดก็อย่างที่บอกคือถ้าสมองขาดเลือดมักจะเป็น
1: ฉับพลันทันที
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตลอดอะไรอย่าง
1: เงี้ยอาการไม่ได้ดีขึ้น
0: ไม่ได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขาดวิตามิน B ก็อย่างแรกคือคนไข้กินหมอมังสวิรัติ
1: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือคนไข้อายุเยอะเช่นแบบเกิน50ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคลำไส้อยู่แล้วลำไส้อักเสบลำไส้แบบไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยก
1: ็มีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีอาการชาแล้วเราลองปรับท่านอนแล้วปรับชีวิตเราแล้วเนี่ย
1: ยังไม่ดีขึ้น
0: ก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจกับคุณหมอฝั่งของศัลยกรรมกระดูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอายุรกรรมก็ได้เพื่อจะหาสาเหตุวินิจฉัยแน่ชัดของคนไข
1: ้
0: ค
1: ่ะ
2: มันจะมีกลุ่มโรคหนึ่ง
1: อะไร
2: ถ้าพูดเรื่องนี้พี่ดาวอาจจะเคยเป็นก็ได
1: ้ฉันต้องได้สักโรคแล้วอันนี้อะไรอาจจะโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์
2: นอนทับนี่แหละ
1: อะไรอะไรคะ
2: แต่เราเรียกว่า Saturday Night Syndrome
1: คืออะไรอาจารย
2: ์ Saturday
1: วันเสาร์นอนยาวๆนอน
2: ไหนคือ
1: กลางคืน
2: กลางคืนซินโดรมกลุ่มอาการที่เกิดกลางคืน
1: วันเสาร์นอนนานมาก
2: ปกติวันเสาร์เราทำอะไรกัน
1: กินดูหนัง
3: กินข้าวอยู่ร้านข้าวต้ม
2: ถูกต้องกินข้าว
1: กินข้าวอย่างเดียว
2: กับเพื่อน
1: กินน้ำด้วยที่ร้านข้าวต้ม
2: ดื่มเครื่องดื่ม
1: กินข้าวไม่กินน้ำก็ฝืนคอ
2: ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: เมาแฮง
1: แล้วก็คือนอนนาน
2: ไปนอนจากการที่เรานอนหงายนี่แหละเราก็ไปนอนตะแคงทับ
1: เพราะเราแฮง
2: ใช่คร
1: ับบางทีก็นอนในห้องน้ำด้วย
2: อะไรแบบนั้นนอนการนอนทับ
1: ผิดท่าม
2: ันก็ทำให้กดทับเส้นประสาท
1: เป็นโรคนี้จริงๆ
2: เป็นโรคนี้จริงๆเลย
1: Saturday Night Syndrome
2: ตื่นมาวันอาทิตย์ชาแขนยกแขนไม่ไหว
1: ดังนั้นนะคะเราควรจะย้ายไปทานวันศุกร์แทนไป
2: ไม่ได้ได้ซินโดรมอันนี้มีจริงๆที่เราเป็นมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มหนักๆแล้วก็กลับบ้านไปไม่ได้สติ
1: แล้ว
2: ก็นอนผิดท่า
1: คิดว่าฉันเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
2: ไม่แนะนำอยู่แล้ว
1: นะในทุกโรคก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้รวมไปถึง Saturday Night Syndrome เป็นความรู้ใหม
2: ่เป็นความร
1: ู้
2: ใหม่
1: นี่เป็นโรคจริงๆนะ
2: ครับ
1: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่อนคลายแบบนี้แหละ
2: เจอกันได้เรื่อย
1: ๆ
2: ช้ามายกแขนไม่ขึ้นหนักๆเคลื่อนประสาทแขนถูกกดทับพวกนี้รักษาไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นด้วยตัวเอง
1: โชคดีวันนี้วันจันทร
2: ์แต่คนไข้จะกลัวเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือกลัวเป็น

0: นะคะ
1: นะคะ
0: ดูแลตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกว่าโอ้เจ็บป่วยมีโรคอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะลองไปพบคุณหมอดู
1: จะได้ความรู้ใหม่เยอะหลังจากมาทำรายการเน
0: า
1: ะอาจารย์ให้ความรู้ใหม่เยอะ
2: เอ๊ะอันนี้ฉันก็เคยเป็นอันนั้นฉันก็เป็นโรคเ
1: คยก็เป็นอยู่ครบเลยถ้าเดย์น่าจะต้องเคยสักครั้งหนึ่ง
0: ค่ะมาโรคนี้ดีกว่าโรคของคุณกิตินะคะคุณกิติอายุ44ปีหนัก68 170คุณกิติบอกว่าประสบอุบัติเหตุที่สนามบอลนะอันนี้คงเจอบ่อยสำหรับผู้ชายเสียหลักล้มระหว่างเล่นกีฬาทำให้เกิดไหล่หลุดอยากทราบว่านานไหมครับกว่าจะกลับไปออกกำลังกายได้เหมือนเดิมและมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม
1: ไหล
0: เราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในสนามกันเลยคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนฝ่ายอุบัติเหตุของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในสนามเบื้องต้น
1: แพทย์สนามยังไง
0: แพทย์สนามคนต้องยังไงคะ
1: อาจารย์ต้องทำยังไงคะ
3: นี่ดีกว่าค่ะหนูว่าอาจารย์กอล์ฟน่าตอบดี
1: เพราะอาจารย์กอล์ฟเล่นเป็นผู้เล่นอยู่ในสนาม
0: จริงเหรอ
1: ทำยังไงดีอาจารย์กอล์ฟ
2: ทำไมนะฮะ
0: ถ้าสมมติว่าลงแบบอุบัติเหตุ
2: กระดูกที่มีการหักจำไว้นะฮะกระดูกที่มีที่สงสัยว่าหักหรือเคลื่อนเราจะสงสัยเมื่อใดหนึ่งก็คือปวดสองก็คือแนวของกระดูกหรือข้อมันผิดปกติไปจากเดิม
0: ผิดไม่ถูกว่าไหลสมมติว่าเราดูแล้วเอ้ยไหลปกติเป็นงี้แต่อันนี้มาดูทิ่มดูแบบ
2: ใบเอาไหลมันควรบาลานซ์สองข้างควรสองข้างข้างหนึ่งมันตกนะครับหรือว่ามีการผิดบิดเบี้ยวก็ให้สงสัยการเคลื่อนของข้อไว้ก่อนนะครับห้ามดึงหรือห้าม
0: อย่าไป
2: ทำอะไรก็แล้วแต่
1: บางคนพยายามกลับดันให้เข้ากับ
2: ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนั้นสำคัญคือเรียกรถพยาบาลแล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
1: อย่าดัดกลับเข้าไปเอง
0: อาจารย์ชอบมีเวลาเขาไปเล่นกีฬาแบบแมตช์ใหญ่ๆกันพวกหลักบุงเราบี้เขาชอบมีแพทย์สนามเขาเรียกอะไรนะคะ
1: แพทย์สนาม
0: แพทย์สนามแล้วเขาก็จะมีการแบบดัดกระดูกอะไรอย่างนั้นอ่ะเขา
2: ไป
0: ด
2: ู
0: ว
2: ่
0: า
2: อันนั้นเขาไม่ควรทำเนาะเขาจะมีอุปกรณ์ดามหรือแม้การเคลื่อนย้ายก็อย่างเคลื่อนย้ายในสภาพที
0: ่เปรสนามอ
2: ยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่แบบนั้นที่สุดเพราะว่าก่อนที่ขนาดแพทย์ที่จะทำการรักษาเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลอย่างอื่นเพื่อมาวางแผน
0: ก่อนการรักษา
2: ตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดูกหักหรือข้อเคลื่อนก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย
0: ์
2: นะครับเพราะว่าเอ็กซเรย์ยืนยันการหักหรือเคลื่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นไหล่เคลื่อนมีกระดูกแตกไหมนะครับมีกระดูกแตกมีกระดูกหักแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลต่อการรักษา
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ในกรณีที่ไหล่หลุดอย่างเดียวนะครับคุณหมอก็สามารถทำการดึงไหล่ให้เข้าที่ได
0: ้
2: ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำได้ที่ห้องฉุกเฉิน
1: นานกี่เดือนอาจารย์เขาถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ประมาณ3เดือนไปแล้ว
1: 3เดือน
2: อย่าลืมว่าข้อที่เคลื่อนนะฮะถึงแม้ข้อเข้าที่แต่เนื้อเยื่อรอบ
1: ๆยังไม่เข้าที
2: ่ก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดได
0: ้
2: นะครับซึ่งการที่เนื้อเยื่อจะกลับมาสมบูรณ์เนี่ยเอาแค่เนื้อเยื่ออย่างเดียวก็ประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน
0: ค่ะ
2: นะครับคราวนี้จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็คือ
1: มัน
2: ก็คือเดือนประมาณ3เดือน
1: 3เดือน
2: นะครับสำคัญคืออย่าไปทำให้มันหลุดอีก
0: ค่ะ
2: เพราะว่าหลังจากเข้าที่แล้วเนื้อเยื่อก็จะมีการหลวมนะครับเราก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหลุดอีกคุณหมอก็จะแนะนำท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกลับมา
3: ท่าไหนบ้างคะที่ควรหลีกเลี่ยง
2: คนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดนะฮะถ้าเอาไม่เอากีฬาเลยคือท่าหลุดท่านี
1: ้หมายถึงว่า
2: หัวไหล่ก็หลุดมาด้านหน้าหรือภาพง่ายๆขึ้นรถเมย
0: ์แล้ว
2: โหนรถเมย์เบรก
0: แล้ว
2: แขนอยู่กับที่ตัวไปปุ๊บ
0: ตัวไปข้างหน้าไงแล้วแขนมันแบบถูกล็อก
1: ตัวนั่งไปก่อน
2: ตัวไปแต่แขนอยู่กับที
1: ่
3: อันนี้เป็นประวัติที่เจอบ่อยเวลาคนไข้ไหลหลุดมาห้องฉุกเฉินนะท่านี้ค่ะ
2: ท่าโหนแล้วก็หลุดใช่ไหมครับ
3: อันนี้คือแบบไหลเขาจะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไหลตรงนี้ค่ะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แบบอีกแบบหนึ่งคือคนไข้ชักอย่างเง
2: ี้
3: ยอันนี้ก็เจอบ่อย
1: คนไข้ชักในกรณีไหนเหรออาจารย์
3: ก็คือพอชักเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปอ
0: ่
3: ะพอล้มลงไปตอนชักเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหลหลุดอันนี้จะไหลหลุดไปทางด้านหลัง
2: แต่
3: ว
2: ่า
3: เหมือนกันก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการต้องพยายามอย่าไปขยับเขาเวลาเขาอยู่ท่านี้เราก็แค่ไปดามให้เขาอยู่ในท่าเดิม
1: ท่าไหนท่านั้นไปก่อน
3: หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดามเลยง่ายๆมาก เอาแขนเอามืออีกข้างนึงอ่ะค่ะมาประคองไว
1: ้ให้อยู่ที่เดิม
3: ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อกี้แอบเดี๋ยวเสริมอาจารย์ก๊อฟนิดนึงว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้ดัดหรือบิดกลับออกมาเนี่ยให้อยู่ในที่เป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่บิดเนี่ยเราไม่ได้บิดในท่าทางที่ได้เรียนมาค่ะบางทีเราบิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแบบกดทับเส้นประสาทหรือว่าตัวของเส้นเลือดที่วิ่งอยู
1: ่
3: ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยถ้ากดทับเส้นเลือดเนี่ยสามารถทำให้เขาแบบมีแขนหรือว่าอวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ถึงขนาดจะต้องสูญเสียอวัยวะส่วนปลายไปได้เลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
1: นะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องฉุกเฉินกับเรื่องของไหลหลุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ท่าไหนท่านั้นพยายามประคองตัวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
0: ค่ะอาจารย์เคยเห็นนักกีฬาที่เขาชอบมีเทปเอามาพันก่อนลงสนามหรือว่าพันตามขาพันตามข้อพันตามแบบแขนหรืออะไรเงี้ยที่เขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ
2: ก็ช่วยได้ครับช่วยได้มันก็เพิ่มความตึงของบริเวณส่วนนั้นๆแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชับนะครับแต่บางทีก็จะมีกีฬาแต่ละชนิดมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวซัพพอร์ตที่แตกต่างกันจะเห็นว่าสมมติถ้าเราดูนักรักบี้อเมริกันฟุตบอลเขาซัพพอร์ตอะไรฮะ
1: หลาย
2: เต็มที่เลยเพราะว่าต้องมีกีฬาชนปะทะตรงหน้าอกที่แน่นๆเลยใช่ไหมครับนักฟุตบอลก็มีสนามแข่งอยู่นะครับแต่ละกีฬาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงอยู่แล้ว
1: ส่วนตอนนี้ฮิตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตถ้าบาดเจ็บส่วนใหญ่อาจารย์นัดเจอบ้างหรือยังฮะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้ว
3: เซิร์ฟสเกตตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้กีฬานิยม
1: มันควรที่จะระวังตรงไหนส่วนไหนอาจารย์เวลาเล่น
3: เซิร์ฟสเกตส่วนมากเนี่ยก็คือเวลา
1: หล่น
3: ลงมาใช่ค่ะข้อเท้าคือคนเราอะค่ะเวลาที่จะล้มแล้วเราก็จะรู้ตัวเพราะว่าเซิร์ฟสเกตมันไม่ได้แบบมีตัวล็อกกับตัวสเกตอะค
1: ่ะใช่ๆคือเท้ากับสเกตอะดึงออกได้
3: พอแบบเขาจะหล
1: ุ
3: ดโค้งแล้วเขาก็จะรู้ตัวคือแต่ตัวเขากับขาเนี่ยจะกระเด็น
1: ไม่บาลานซ
3: ์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวของข้อเท้ามีการกระแทกพลิกหรือว่าโดนกระแทกกระดูกหักหรือว่าเวียนเข่าเองโดนกระแทกนะคะเช่นแต่ว่าถ้าโดนแรงๆมากๆก็อาจจะถึงขนาดแบบเข่าหลุดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเริ่มแบบแรงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกลไกของร่างกายที่จะเอาตัวรอด
1: เพราะว่าเวลาเท้าเรากับตัวบอร์ดอ่ะมันไม่ได้ติดกันแต่อย่างสกีหรือโรลเลอร์เบดพวกนี้มันจะล็อกติดอ
3: ัน
1: นี้อาจจะเจออุบัติเหตุได้มากกว่า
3: ใช่ค่ะเวลาเจอก็คือจะเวลาโดนล็อกไปใช่ไหมคะเวลากระเด็นเนี่ยเขาก็จะโดนไปกระแทกส่วนของด้านบนแบบต้นขาหรือว่าเข่ามากกว่าเนี่ยค่ะ
0: อันตรายเนาะกีฬาทุกประเภทเล่นอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสเก็ต
1: เซิร์ฟสเก็ต
0: เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยอาจารย์ก๊อฟบอกไม่เล่นแน่นอน
1: เนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์ก๊อฟแล้ว
0: ไม่เล่น
1: อ้าว
0: ก็เสียของ
1: เล่นดิอาจารย
2: ์ต้องมาเสียวอยู่นะผมเป็นหมอกระดูกนะเวลาเห็น
0: ไม่ได้เลยนะ
2: คนไข้บาดเจ็บผมก็กลัว
3: ก็บอกว่าเราก็จะ
2: แล้วไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุ
3: เซิร์ฟบอร์ด
2: ถ้าผมเล่นก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากร่างกายยังเด็ก
0: แต่ไม่เล่นดีกว่า
1: ซื้อมาแล้ว2อัน
2: ครับ
1: จะชวนไปเล่นหลังโรงพยาบาลได้ไปหรอ
2: ไปได้ครับก็จริงๆแล้วมันเกิดได้ทุกส่วนนะ
1: ใช่
2: ตั้งแต่ข้อเท้าพลิกเหมือนที่อาจารย์บอกเข่าเพิ่งมีลงเข่าที่ลูกสะบ้าแตกเพราะว่าอะไรล้มและเข่าไปกระแทกพ
1: ื
2: ้นและอีกอันนึงกระบวนการของร่างกายก็เอามือยันพื้นเพื่อไม่ให้ส่วนล่าง
0: ข้อมือหัก
2: ก็ได้ทั้งแต่ข้อมือแขนก็ตรงนะฮะ
1: คือเล่นได้แต่ว่าต้องระวัง1 2คือมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไม่เล่นผาดโผ
2: นผมว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นในการเล่นน่ะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ
1: ใช่ๆ
2: ลานที่มันเรียบๆเดี๋ยวไปเล่นที่มันมีสเต็ปหรือว่า
1: ริมถนน
2: ริมถนนที่มีรถอื่นพาดผ่าน
0: อันนี้อันตรายมากแต่เป็นกีฬาที่ไม่คิดจะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแพงแพงมากอาจารย์
3: แพงขึ้นไหมคะ
0: อันนึงนี่ 5,000 ขึ้นนะคะหมายถึงไอ้ตัว
2: นี่ซื้อของแพงมาให้ผมเลยมาเดี๋ยวเราเสร็จรายการเล่นคู่เลยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็จะไม่มีหมอ
0: หล
2: ัง
0: จากนั้นหายไป
2: แล้วจะมีอาจารย์มาออกรายการคนเดียวว่ารักษาคุณพิธีกรกับผม2คน
1: อาจารย์นัดเดินตามเลยอ่ะถ้าเราเล่นคู่อ่ะห้องฉุกเฉินจะ
3: เตรียมรับเตร
0: ียมรับเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไว้เลย
1: อาจารย์เล่นกีฬาที่ชอบแต่ว่าอย่างคือเล่นได้หมดแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเอง
2: ค่ะ
0: ค่ะไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าบ้างนะคะคุณมาโนชอายุ62ปีหนัก85สูง169คุณมาโนชบอกว่าเป็นคนรูปร่างอ้วน ครับ มีอาการปวดหัวเข่าอยู่บ่อยๆต้องไปพบแพทย์ไหมครับบอกว่ากลัวมากอยากทราบสาเหตุของการปวดหัวเข่าในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ดูจากน้ำหนักตัวแล้วก็
1: เก
0: ี่
1: ยวไหมคะอาจารย
0: ์สูง169นะคะอาจารย์
2: ก็เป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับที่ทำให้ปวดหัวเข่าการอักเสบของข้อเข่าเนื้อหุ้มข้อก็ทำให้ท่านปวดได
0: ้
2: นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากก็คือเขาเรียกว่าความเสื่อมนั่นแหละอายุ62ก็สามารถเริ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับการที่จะรู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้ต้องตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านปวดบางครั้งบางคราวนะครับสังเกตตัวเองดูไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากปวดทุกวันทานยาแล้วไม่เกี่ยวกับการทานยาหมายถึงว่ามันไม่ดีขึ้น
1: ทำอะไรก็เจ็บ
2: เดินพื้นราบก็เจ็บนอนก็เจ็บ
1: ขึ้นบันไดก็เจ็บ
2: แนะนำให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะแต่เรื่องน้ำหนักตัวก็ช่วยได้ถ้าลดน้ำหนัก
2: ถ้าลดน้ำหนักช่วยได้แน่นอน
1: เข่าก็จะเหมือนกับไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะนะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องกระดูกหักอาจารย์ค่ะคุณมาลบอายุ45ปีน้ำหนัก66ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกเคยกระดูกหักบริเวณแขนข้างขวาป
2: ั
1: จจุบันมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่เคยหักแต่ไม่ได้บอกว่าหักมานานแค่ไหนแต่ปวดบริเวณที่เคยหักอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมอาจารย์เราสามารถที่จะกลับมาปวดตรงจุดนั้นอีกได้หรือไม่
2: ถ้ากระดูกติดแล้วโดยทั่วไปเราจะไม่ปวดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นได
1: ้
2: นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มาที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนอายุ53ปีหนัก56สูง169บอกว่าขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยค่ะในการเลือกซื้อยาและวิธีการรักษาอาการเจ็บหัวเข่าหัวไหล่และข้อมือเคล็ดที่มันมีอาการแบบนี้มานานเกิน6เดือนแล้วควรทำอย่างไรให้มีอาการดีขึ้นตอนนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากโหถ้านาน6เดือนเนี่ยอาจารย์ไม่ควรกินยาแล้วเนาะควรมาหาหมอไหม
2: ก็ควรมาพบแพทย์แล้วนะครับ
3: มันนานมากด้วยนะคะแบบหัวเข่าข้อนู้นข้อนี้ดูกระจาย
2: คือการมาพบแพทย์มันไม่ใช่เรื่องยาหรือต้องคุณหมอต้องให้ยากลับไปทานอย่างเดียวคุณหมอจะวินิจฉัยให้ท่านด้วยว่าจริงๆสาเหตุของการปวดเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างที่บอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อหรือโรคบางโรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบได้หลายๆข
1: ้
2: อนะครับคุณหมอจะแนะนำเรื่องของนอกจากจะได้การวินิจฉัยแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเป็นอันดับแรกนะครับยาเป็นตัวช่วยหรือในกรณีที่ทานยาก็ไม่ดีขึ้นรักษาด้วยการปฏิบัติตัวไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะได้หาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้ท่าน
0: ค่ะมาพบคุณหมอดีกว่าค่ะนี่เป็นคำแนะนำ
2: ที่ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับ
1: นานควรจะมานะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอีกแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงต้องกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเป็นคำถามจากคุณสมชายอายุ81
2: เป็นคำถามที่ดี
1: อายุ81อาจารย์ค่ะ
2: นะครับนะครับกระดูกของคนเราถ้าจะแข็งแรงเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันคือการสะสมคุณภาพของการแข็งแรงไว
1: ้ตั้งแต่แบบวัยหนุ่มสาว
2: ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยกลางคนแล้วก็ไปถึงขั้นวัยที่สูงอายุนะครับการสะสมของกระดูกเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับการฝากธนาคารไว
1: ้
2: นะครับเรามีช่วงเวลาของการสะสมนะครับคนทั่วๆไปจะสะสมได้จนถึงอายุ 35-40 ปีนะครับสะสมให้กระดูกแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็มีต้นทุนเยอะพอเราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะค่อยๆบางลงบางลงบางลงต้นทุนเราก็ค่อยๆลดลงต้นทุนเราสูงเมื่ออายุเรามากเราก็สูงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนทั่วไปด้วยสะสมให้ได้เยอะคราวนี้กระดูกอะไรที่สะสมบ้าง
1: อะไรบ้าง
2: กระดูกก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
2: การที่ท่านได้รับแคลเซียมไปเยอะสะสมไว้ท่านก็จะสามารถมีกระดูกที่แข็งแรง
1: ในช่วงสูงอายุ
2: ในช่วงของวัยรุ่นเราตั้งแต่เด็กไงทานนม
1: เยอะ
2: ๆนมมีแคลเซียม
1: สะสม
2: ใช่ไหมครับวัยรุ่นก็คือทานนมให้ได้เยอะๆทานแคลเซียมจากผักจากผลไม้จากพืชให้ได้เยอะๆปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆแคลเซียมไม่พอต้องมีวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะครับออกกำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างที่ไม่ใช่ช่วงฝุ่นเยอะนะฮะช่วงที่อากาศมันสดใส 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าเย็นก็ 4:00 น. เย็น 5:00 น. เย็นไปแล้วท่านก็ไปรับแดดบ้าง
1: รับแดดบ้าง
2: นะครับออกกำลังกายบ้างท่านก็จะได้แคลเซียมวิตามินดีสะสมไว้ในกระดูก
1: นะ
2: ครับให้มากที่สุดคราวนี้นะครับในขณะที่ท่านอายุเกิน45และกระดูกค่อยๆสลายท่านก็รับแคลเซียมต่อนะอย่าไปหยุดกินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยในเลือดถ้าในเลือดเมื่อไหร่แคลเซียมต่ำร่างกายจะไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: ยังต่ำรักษาระดับแคลเซียม
2: รักษาแล้วที่เราต้องทานแคลเซียมต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้มันอยู่ในภาวะสมดุลยังไม่ไปดึง จากกระดูกมา
0: ธนาคารของเรายังไม่ไป
2: ดูใช่ใช่นอกจากนั้นกระดูกเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
0: ค่ะ
2: บริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการออกกำลังกายมีความสำคัญ
0: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อซัพพอร์ต
2: กระดูกและข้อนะครับบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
0: ย่าเตะเตียงตัวเอง
2: ใช่ครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไปออกแดดบ้างเจอวิตามิน
0: ครบถ้วน
2: แค่นี้ท่านก็จะ
0: กระดูกแข็งแรง
2: ครบ
0: ถ้วนนะคะที่จะ

0: กับเล่ามาคือเห็นภาพเลยว่ากระดูกจริงๆต้องสะสมมาเรื่อย
1: ๆ
0: หรือแม้อุ้ยฉันไม่ได้สะสมมาก็ต้องยังคงทานแคลเซียมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยรักษาระดับเพื่อที่จะไม่ไปดึงกระดูกของเรามาใช้
2: นะนี่คืออาจารย์กรอบนี่เหมาะสมกับเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกจริงเพราะว่าได้ทดสอบแล้วว่ากระดูกตัวเองแข็งแรงดูแลมาอย่างดี
3: แรงจริงครับเสียงดังมากคือนึกถึงภาพเดินโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเดินเพื่อที่จะไปนอน
2: เข้าใจอาจารย์มันเจ็บมาก
3: ไม่คิดว่าเสียงมันจะถึงเร็วปัง
0: เคยเหมือนกันในงานอีเวนต
3: ์ครับ
0: อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนี่อายทั้งงานเตะโต๊ะที่เป็นกระจก
3: ครับ
0: ผู้ชมระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอาจารย์นัดรอสแตนบาย
2: อาจารย์นัดบอกหน่อยสายด่วนนะคะฉุกเฉินในช่วงสงกรานต์แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ
4: เบอร์1669นะคะค่ะก็เป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็ให้นึกถึงเบอร์นี้ไว้ก่อนนะคะกดโทรกิ้งเดียวนะคะก็จะมีคนรับสายเล่าประวัตินะคะทั้งอายุแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกสถานที่ที่อยู่นะคะว่าอยู่ตรงนั้นบอกให้ถูกต้องนะคะก็จะมีรถไปรับค่ะ
0: ทั่วประเทศนะคะฝากเอาไว้ในช่วงสงกรานต์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกับช่วงการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยกัน
2: ข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอกอฟแล้วก็อาจารย์หมอนักด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วรัดคิวหมอต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปานิโครเซ่พรุ่งนี้เจอกันใหม่17:00 น. ถึง 18:00 น. ค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

Oh, whoa, whoa.

Hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: ไม่เป็นไร
1: เร็วๆๆๆๆนี่ท่อเอ้ยเพราะเด็กใจร้ายไม่เป็นไรนะจ๊ะเจ้าหมาน้อย

0: ักจังเลย ไปก่อนนะเจ้าหมาน้อยแล้วก็อย่าให้ใครแกล้งเจ้าได้อีกนะ
1: กลับมาแล้วเหรอครับพี่กุ๊กเอ๊ะนั่นหมาใครอะครับ
0: อ้าวเจ้าหมาน้อยนี่เจ้าเดินตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ย
1: ว้าวอารักดีแฮะไหนไหนเจ้าหมาน้อยขอมือทีสิฮะไหนขออีกมือสิหมอบลงลุกกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดเป็นเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
0: ใช่ๆน่ารักสุดๆเลย
1: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
0: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
2: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
1: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
0: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
1: แค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
1: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
1: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
1: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
0: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
1: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
0: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
0: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
1: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
0: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
1: ก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
1: รับผิดชอบเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
0: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ

0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
1: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
2: อเอ๊กึกว่ากึกก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
1: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
2: นั่นสิคะอ้าวแต่ก่อนอื่นกึกขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
1: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า
2: น้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติม
0: คุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
2: โอ้จ้า
1: เอ้าเข้ามาเลยจ้ะตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
1: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ไหวไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
3: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
1: นั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุด

0: ขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
1: เออทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะ
2: ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
1: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
1: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
1: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองหรอโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

ยังจำเจ็ดมหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้งเจ็ดเดินท

0: างมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบ
1: มาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: ธอมีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำ

0: หารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
1: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆ
3: เหมือนกัน
4: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
5: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะ
0: เอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอ
1: ที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟ้าฟ้าแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่า

0: แล้วลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้ง
1: สวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าฟาทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ้า
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: ยายอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชอะไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์

0: 야이, 니, 명수, 기인아, 여기 생선 꼭 찬나.
1: 아, 아룬 สวัสดี จ้า วันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกัน อย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆ โอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นายโอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ
5: 1 2 3 4 5แอบกันหรือยัง
6: เด็กๆจ๊ะ
5: หืม
6: ช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
5: ฮะ
7: คุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
2: ได
6: ้
2: เลยค่ะ
8: ไปเล่นก
2: ัน
8: ไปเล่นกัน
0: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
7: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานหลานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้ใ
4: จเย้จ้าเลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานหลานรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
4: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
9: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
5: ้
4: น
5: ้
4: า
5: ว
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลนะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: ละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางขวายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขาหันกันดูค่ะ
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
3: มิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลา
6: ดนั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
7: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
8: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่ไม่เห็น
5: ไหมล่ะงงเลย
8: นู่นมีปลาบินด้วยไหนขอดูด้วยสิ
6: บินได้เป็นไปได้ไง
5: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็กออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เลย

นี่พวกเราได้มาทัศนจรกันทั้งทีฉันว่าพวกเรา

0: แล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโ
1: พจริงสินะผมยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี
2: ้แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนต์คลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: โอ้โหแล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
2: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: พวกหลานๆคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: เล่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่มาแผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับจินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเคน
2: กัปตันพับจิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

0: บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวกกี้

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาธรรมที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย้
4: โอ้ยงงงงงงง
0: ฮะเดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้เนี่ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหลงเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: คนเก่งต้องไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาจะไม่เก่งเลยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไอ้เดี๋ยวไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาคลึมคลึมคลึม
3: ข้างหน้าคือทางสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยย
0: ะเบาๆสิ
1: เบาหน่อย
3: โอ้โหเงินเงินนั้น
0: ไม่ได้พระราชาโอ้กับแฟนดาบก็ดีกว่า
1: นั่นไงล่ะเจอแล้ว

0: ันอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
1: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอคะ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะอ่ะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
2: คุณพระแค้นใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแลกฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอนามัย
1: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกคะ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คนปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหมปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างนึงจะได้ไหมล่ะ
1: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์

เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: หนึ่งบวกสี่เข้าได้เลยไงหนึ่งบวกสี
1: ่เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับ
2: มัน
1: เข้าอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช่
1: เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
2: รีบทำเด็ด
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android

0: 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็ใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้ก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
3: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
3: ่3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
3: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย4 5 2ที
3: เลยลูกเสร็จแล้ว
1: แล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆกดรหัสเล็กๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
3: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
3: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
3: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
3: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
3: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
4: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
4: ว
1: ้
4: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
4: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
3: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องก็ดูด้วยไหม
3: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
3: คร
1: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
3: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
3: ดูด้วยกัน
1: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
2: ีครับ
1: แท็บเล็ต
2: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
2: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
2: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
2: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป
2: ่ะแพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่ายๆ
2: ใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได
2: ้ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิป

0: อะไรวีดีพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ
1: ่อแอบพ่อดู
2: แอบ
1: มีนิดนึงคะ
0: เป็นหนังหรือเกม
1: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะแต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
3: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
4: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
4: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
4: ใช่ครับ
0: ครับผม
4: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
4: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
1: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
1: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
1: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
1: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
1: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
4: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
4: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบส
5: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
6: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
6: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับบล็อกใช่ไหม
6: ครับ
0: บล็อกไหนลองพูดสิ
6: บล็อก
0: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
5: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม

0: ับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
2: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่าแฟลปปี้เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
3: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
3: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
3: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
3: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็คล้ายเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
4: มีครับ
1: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
4: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
4: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
4: มันมีแบบนี
1: ้ไหนลองทำท่าที่หนึ่งสองสามเฮ้ยสายไปเชี่ยพอเข้ากันนะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
3: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกไม่เหมือนกันถูกไหม
3: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
4: ใช
1: ่
4: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
5: ้
1: คุณของผมทำมาก็จีทันไหม
5: ทันครับ
1: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
5: ได้เล่น
1: โอ้โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทามาโกจิชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
5: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตัวไอ้ทามาโกจินี่แหละครับ
1: ทามาโกจิเนี่ยนะฮะ
5: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
6: ซอมบี้ครับ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะก็กะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
5: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
6: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
6: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
6: ติดครับ
1: ติดเล่นน้ำจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
5: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
5: กดปุ่มโฮมลูก
1: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมาแล้ว
5: อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างดีใบพ
1: ่อตัวอะไร
6: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
5: ครับแล้ว
1: ต่อไป
5: เลยครับ
6: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
2: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
6: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล
5: ้
1: ว
5: แล้วอะไรครับ
1: ต่อไป
5: พื้นเป็นไง
6: พื้นเป็นพื้นปกติ
1: พื้นปกติ
5: สีอะไร
1: สีอะไร
6: สีเขียว
1: มาแล้วอันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมอะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโหต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
6: ้โถ
1: พ่อด้วย
6: โถพ่อจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมหรือว่าได้ไหม
5: ได้แล้ว
1: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกคุณลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
5: เป็นเหมือนยานอวกาศเหรอลูก
1: เหมือนยานอวกาศอันไหน
6: เหมือนยานอวกาศ
1: ไหนอึ๊บเอาเน
5: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
1: ฉากม่วง
6: ตัวฉากม่วง
1: ฉากม่วงได้ไหม
5: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
6: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
1: ได้ไหมได้แล้วไง
5: พื้นด้วย
6: เป็นอะไรครับ
5: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
1: ู
5: ก
1: ม่วง
6: แนว
0: แล้วก็
1: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
5: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
1: เอาท่อม่วง
6: ใช่สกายไฟไหม
5: เฮ้ย
1: เชียบขาด
5: แอคเลยมาเล่นเลยลูก
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
5: เล่นเลย
1: ก็แกเขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
5: เอาใหม่
1: 0ต่อไปเอาใหม่
5: ได้3
1: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
6: 1
1: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
5: แจ๊กกระพือปีกหน่อยมั้ยลูก
6: 1ไม่ต้อง
5: ไปเร็ว
1: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
6: 1
1: จะ4นาทีแล้วฮะ
5: แก้ก็คือตีเบส
1: อุปสรรคแล้วยังเล่นเกมอยู่นะ
5: อ
1: าจจะไม่ถนัดเกมนี
5: ้
1: ได้ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1 นาทีครับ

0: 2
1: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
0: ย
1: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
0: สาม
2: เ
0: ด
2: ็
1: กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
0: อุปสรรค
1: เวลาครับ
2: ไม่เป็นไรโอเค
1: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
0: ์สู้ค่ะ
1: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มาปลดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
0: เป็น
1: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
0: ท่อเป็นสีเขียว
3: ท่อเป็นสีเขียว
0: ท้องฟ้ามืด
1: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
0: ตา
1: เป็นอะไร
0: ส
1: ี
0: เหลืองตัวสีเหลือง
1: ตัวสีเหลือง
3: ตาเป็นสีเหลือง
1: อืม
3: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
0: เป็นนกครับ
3: เป็นนกนะโอเค
1: นี่แน่
3: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
0: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
1: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเฮ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะและทีม18นะฮะ
2: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
1: เยี่ยมครับ
2: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
1: ยานอวกาศอะไรต่ออะไรต่อ
2: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: เฮ้ยคล่องว่ะ
2: โอเค
1: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
2: โอเค
1: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
3: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เป็นไรไปเลยอ่ะต่อไปนะครับลูก
3: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
0: เป็นมีปลาครับ
1: อ้าวปลาแล้ว
3: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
0: เป็นทะเลครับแล้วมีส
3: ิ่
0: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
3: ผู้เล่นเป็นปลา
0: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
1: ครับ
0: สีม่วงบวกสีเทา
1: ครับ
0: เอ้ยสี
1: ดำสีอะไรลูก
0: บวกสีดำ
3: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดังที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำ3
1: นาทีครับ
2: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
1: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
1: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
0: เป็นนก
1: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
0: ้นก
2: สีเขียว
1: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
0: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
1: สีเขียวลูก
0: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
1: ไม่ใช่นกแล้วครับ
2: นี่
1: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำ
1: เ
2: ป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
1: เอาละ
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
1: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
1: ต่อตอนนี้สาวเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
0: เป็นอวกาศครับ
1: เป็นอวกาศ
3: ครับเป็นอวกาศ

0: คือการเขียนเกมนะ
1: อวกาศ
2: เป็น
1: อะไรซานต้าหรือเปล่าครับลูก
2: ซานต้าใช่ครับแล้วก็มี
1: ผู้เล่นเป็น
2: มี
3: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
1: เป็นลูกซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
3: อะไรอ่ะ

0: ังคาครับ
1: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นเซนต้าครับเป็นเซนต้าเพราะเมื่อกี้เป็นเซนต้า
2: เป็นอะไรฮะ
0: เป็นแบบ
2: สิบวิครับ
0: เออเป็นแบบ
2: หมดเวลาครับเอาละครับขอซิปปรบมือด้วยนะครับโอ้โหพี่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
1: ์ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับ
4: นี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่คุณการศึกษาลูก คุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะ
2: ขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
1: พี่หอยด้วยครับ
2: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
2: ครับ
1: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
2: ครับ
1: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
2: ครับผม
1: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได้นะครับ
2: สนุกไหมลูกน้องมอเตอร
0: ์สนุกมากมากเลยครับ
2: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
0: ได้รางวัลคร
2: ับและส่วนนั้นเราได้ไหม5,000
0: ได้ครับ
2: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
5: สนุกมากครับลูกจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
2: ครับ
5: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
2: ครับ
5: นะฮะขอบคุณมากครับ
2: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
0: สนุกครับ
2: สนุกครับโอ้ดีไหม
0: ครับพ่อมาให้สนุกครับ
2: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับที่แล้วเราสนุกไหม
0: สนุกครับ
2: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
0: คร
2: ับครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่

เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
4: ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
3: หงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
5: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
6: ่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
7: สวัสดีค่ะคุณ
8: หมอดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่า
9: ไหร่คันแรกค่ะ
8: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
9: ไม่มี
8: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
9: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ์
1: ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ

0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
1: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
2: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุธเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
3: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
2: ยกมือขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุธเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
3: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
4: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
5: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
6: อุ้มนะคะ
7: ชื่อแม่เล็กนะคะ
8: ชื่อมีนะคะ
4: ของพี่ผ่าคลอด
9: นี่ผ่าคลอดค่ะ
10: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
11: ผ่าคลอดค่ะ
10: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
4: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
12: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันตราซาวด์แล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
13: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
14: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
12: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
3: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
4: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
3: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
4: คือหมอรุดคือแบบไอไม่

0: ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตย์รัดหน้าท้องอ่ะไม่ใช่ไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเออเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
0: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
0: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
0: คว ู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
0: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ยค่ะ
4: ก็ต้องทำครับ
0: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
4: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่
0: อ
4: ยแต่ก็ไม่อะไร
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
4: เพราะมี
0: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
3: เป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี้นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุ้ยแม่จ้าวันนี้แม่เห็นขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้
5: แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
0: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบ
3: ตั้งใจว่าจะคลอดเองอยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขาว่าโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อย่างก็คือเหมยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี
0: ่ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรงี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดถ้าคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง2ถึง3สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะคร
0: ับช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีปัญหาแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: คุณหมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็เลยบอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายเหร
3: อปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประมาณดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กบอกว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดีเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนแค่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ

0: ช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
1: แป๊บเดียว5 นาที
2: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์12เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะขออนุญาตรดน้ำดำหัวอาจารย์ด้วย
0: เดี๋ยวนะคะวันนี้หนึ่งเดียวนะคะที่เป็นหนุ่มหล่อนะคะแล้วอาจจะเป็นขวัญใจของสาวๆในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มาพร้อมด้วยเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆความปวดเมื่อยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอก๊อฟนะคะ
2: อ
1: าจารย์สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าอาจารย์เตรียมท่ากายบริหารอะไรต่างๆมาให้น้องดาวเยอะมากเลยหลายท่านะ
1: ใช่แต่ตอนนี
3: ้เอาไว้ให้เล่นตอนช่วงสงกรานต์อีก3วันที่เหลือฝึกบริหาร
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาอาจจะไม่ให้สาดน้ำหรือว่าไม่ให้เล่นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงกับโควิดเราก็จะต้องไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บางทีลุกนั่งเข้าวัดเข้าขับ
3: จะลดตลอดเวลา
1: ก็คืออาจจะมีแบบท่ากายบริหาร
3: สำหรับหลายเรื่องวันนี้เตรียมมาให้พี่ดาวเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวให้ดาวสาธิตให้ดู
0: ค่ะนะคะแต่ว่าในช่วงแบบนี้เวลาที่หยุดเยอะๆหยุดยาวอุบัติเหตุความฉุกเฉินทั้งหลายที่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล
1: สงกรานต์น่ะเขาเที่ยวกัน
0: ใช่แต่อาจารย์หมอนัทไม่ได้เที่ยว
1: ไม่ได้เที่ยวแน่นอน
0: นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าห้องฉุกเฉินนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หมอ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
0: วันนี้สดใสนะคะคุณผู้ชมวันนี
4: ้
0: ต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้คำถามของเรานะคะที่รวบรวมมาจากรายการในทุกวันเชื่อไหมคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกทุกวันนะคะเก็บรวบรวมมาให้วันนี้เราเห็นว่าเลิกงามยามดีจะปีใหม่ไทยเราก็เลยเอาคำถามมาให้อาจารย์หมอก๊อฟตอบให้คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนปีใหม่
1: ทำไมสีหน้าอาจารย์ก๊อฟดูกังวล
3: กังวลเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกแต่งตัวจากบ้านเนี่ยคิดออกเลือกเสื้อผ้าในตู้นี่คิดแล้วคิดอีกว่าจะใส่ชุดไหนมาวันที่12
1: อาจารย์ทำไมอาจารย์อยากใส
3: ่ตู้
1: ทำไมอาจารย์ไม่ใส่ลายดอก
3: ใช่ไงในตู้มีเสื้อขาวกับลายฟ้าน
0: ะก็เลยเลือกใส่สีนี้มา
3: เพราะ
1: อาจารย์ก๊อฟไม่อ่านลายกลุ่มเขานัดกันขาวฟ้า
3: เดี๋ยวกลัวใจทางบ้านเห็นผมใส่เสื้อขาวฟ้าแล้วมันจะดูหน้าสด

0: จริงขึ้น
1: สดใส
2: เลยค่ะสดใสนะไม่ว่า
3: อาจารย์แต่งนี่น่ารักมาก
4: เราอ่านลายกลุ่มเขาไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่คือไม่ว่าอาจารย์กอล์ฟนะคะจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณผู้ชมค่ะคำถามเนืองแน่นตลอดเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากในเป็นขวัญใจของแฟนๆรายการรัดคิวหมอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นฉันพอไหม
3: กำลังลุ้นอยู่ว่าคำถามแรกจะเป็นทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าอะไร
2: คุณได้สิทธิ์นั้น
3: ค
2: ือไม่ใช่คำถามของฉุกเฉินค่ะ
1: อยากทราบว่า
3: ครับ
1: อยากทราบว่า
2: ว่า
3: ลุ้นนะครับลุ้นลุ้น
4: หนูลุ้นด้วยเลยค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเป็นคำถามผู้ชาย
3: ครับ
1: เป็นรองช้ำได้ไหม
2: โอ้โหนั่นไงไม่ใช่ฉุกเฉินเลยเห็นไหม
1: คุณภาวินอายุ35ปีนะคะส่วนสูง172น้ำหนัก96อาจจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะนิดหน่อยนะคะตอนนี้รู้สึกปวดเท้ามากครับเวลาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกปวดเท้าอยากทราบว่าต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผู้ชายเป็นได้โรครองช้ำเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพศนะครับโรครองช้ำเป็นโรคที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบของบริเวณส้นเท้านะครับตรงบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีกระดูกส้นเท้าใช่ไหม
1: คร
3: ับนอกจากนั้นก็มีไขมันชนิดพิเศษนะฮะส้นเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษที่รองกระดูกส้นเท้าไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงซึ่งไขมันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวรับน้ำหนักนะครับหรือว่าเป็นแบบถ้าคิดง่ายๆก็เป็นสปริงเป็นโช๊คนะ
1: เหมือนฟองน้ำรองไว้นิ่มๆหรือโช๊ครถยนต์อย่างนี้
3: เมื่อเราใช้งานเยอะนะครับทำกิจกรรมกระแทกบ่อยๆหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะเกิดความเสื่อมของไขมันชนิดนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นอาการที่คนไข้จะบอกเป็นหลักๆเลยคือหลังตื่นนอนตอนเช้าจังหวะแรกก้าวแรกที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นนะฮะ
2: โอ้เขาบอกว่าเจ
3: ็บมากเจ็บมากเจ็บมากนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักนึงจะใช้งานต่อได
1: ้
3: จะเจ็บมากเมื่อสัมผัสพื้นหลังตื่นนอนตอนเช้านะครับวิธีการปฏิบัติตัวรักษาก็นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นใครน้ำหนักตัวเยอะท่านก็ลดน้ำหนักลงนะครับใครที่ทำงานจะต้องใช้การเดินเยอะต้องทำกิจกรรมที่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้าก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่มีคุณภาพในการซัพพอร์ตเรียกว่าประคองรองเท้าสุขภาพจะวิ่งก็ใช้รองเท้าวิ่ง
1: โดยเฉพาะ
3: จะเล่นกีฬากระโดดก็ใช้รองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมกีฬา
1: เขาจะมีเทรนนิ่งรองเท้าวิ่ง
3: ใช่ครับ
1: รองเท้าตีแบดก็คือจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้รองเท้าให้เหมาะ
3: ให้เหมาะสม
1: กับกิจกรรม
3: นอกจากนั้นนะฮะก็การช่วยลดอาการปวดที่บ้านเช่นการประคบเท้าในน้ำอุ่นหลังตื่นนอนตอนเช้าสัก10นาทีก่อนเข้านอนสัก10นาทีในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่มีสิ่งนึงที่เราคุยกันบ่อยๆแล้วก็ได้หลายคนคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตึงด้วย
2: มันตึงเพราะอะไรคะมันเป็นเชื่อมกันเหรอคะ
3: มันเชื่อมกันเอ็นร้อยหวายเนี่ยฮะก็คือกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อน่องถ้าใครคิดไม่ออกก็เวลาเป็นตะคิวอ่ะน่องจะตึงๆเกร็งๆปว
1: ดด้านหลัง
3: ใช่ครับ
1: ตรงนี้
3: นะครับหน้าแข้งเรามีกล้ามเนื้อน่องที่เกาะด้านหลังเข่าแล้วก็ไปเกาะที่ส้นเท้าแล้วเอ็นร้อยหวายนะฮะส่วนปลายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราเรียกเอ็นร้อยหวาย
1: จะสัมพันธ์กัน
3: ใช่ครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกับเอ็นที่เป็นผังผืดของบริเวณฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์กันนะครับคนไข้จะมีอาการตึงบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้นะครับแนะนำให้ยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายด้วยทำกิจกรรมการออกกำลังกายยืดที่กระดกข้อเท้านะครับทำไประยะยาวๆท่านก็จะ
1: ดีขึ้นนะเพราะว่ารองช้ำหลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการรับน้ำหนักแต่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องเอ็นร้อยหวายตึง
3: ใช่
1: เวลามีอุปกรณ์ที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแล้วให้ขึ้นไปยืนก็จะยืดเอ็นร้อยหวายได้
2: แต่เป็นแล้วเป็นนานนะอาจารย์บางคนเป็นปีอ
3: ยากฝึกไหมครับมันมีท่า
1: เดี๋ยวนะ
3: โอเค
1: ทำไมอาจารย์ก๊อปมีแบบว่าอยากให้พี่ดาวฝึกจังเลยอยากทำเนี่ยคือเรียนรู้ช
3: นไม่อยากให้พี่ดาวเป็นโรคเอ็นร้อยหวายตึง
2: เป็นแล้วทรมานไงก็จะได้ย้อนดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
3: มีท่าสอนทั้ง 3-4 ท่า
2: น่าจะค่ะสักท่าขอสักท่า
1: คือวันนี้เรียนรู้ชมอย่างนี้ว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าคือชุดที่ใส่เนี่ยคือของพี่ดาวตอนเนี้ยกึ่งเข้าเฝือกล่ะเพราะว่าชุดพอดีรัดมากแต่ว่าสวยมาก
3: อาจ
1: ารย์ก็เลยพยายามจะให้อ
3: ยากจะให้พี่ดาวสวยโชว์ความสวยของหุ่น
1: ถ้าลุกแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแควกอย่าตกใจเอาไหมคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
2: ต้องลงท่าสูงชักท่านี่ครับเผื่อไว้สำหรับคนที่เป็นโรคแบบรองช้ำ
1: ง่ายๆยังไงได้อาจารย์ก๊อฟ
3: ง่ายๆนะครับก็อย่างที่พี่ดาวบอกก็คือซื้อไม้ยืน
1: มันจะมีตาม
3: ไม้ยืนเอียงนะครับซึ่งไม้นี้ส่วนใหญ่ก็ปรับได้สองระดับนะครับท่านซื้อไม้แล้วก็เอาไปวางให้ชิดกับผนังหรือ

0: ที่เกาะนะฮะอย่ายืนโดยที
1: ่ไม่มีที่เกาะ
0: ไม่มีที่เกาะนะครับเพราะว่าบางทีการทรงตัวมันไม่ดีก็ล้มได้ก็ไปยืนบนไม้ไม้ความเอียงของไม้จะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกระดก
1: ดีจัง
0: กระดกขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่มีไม้นะครับก็ใช้ผนังบ้านเนี่ยฮะเป็นตัววางนะครับเอามือใช่ครับเอามือไปเกาะผนังไว้นะครับเท้าที่ต้องการจะยืดเอาไว้ด้านหลังนะครับ
2: เหมือนเวลาเรายืดออกกำลังกายหรือออกกำลังกาย
0: เดี๋ยวผมยืดให้ดู
1: เลย
0: ไม่อยากช่วยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ให้พี่ดาว
1: เลยจริงเรื่อง
0: นะครับผมเอ็นร้อยไหวข้างขวาตึงใช่ไหมครับผมก็เอาขาขวาไว้ด้านหลัง
1: อันนี้คือที่ต้องการจะยืดนะครับ
0: ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูพุงนะไม่ได้ดูขาแล้วก็ขาที่ปกติไว้ด้านหน้านะครับผมก็มีกำแพงก็ค่อยๆงอเข่าง
2: อเข
0: ่
2: าเป็นงอเข่าหน้าง
0: อเข่าหน้า
1: แต่ว่าขาหลังต้องตึงใช่ไหม
0: ต้นเท้าขาหลังขาเข่าเข่าต้องตึงแล้วก็ต้นเท้าก็จะ
1: ติดพื้น
0: ไว
1: ้
0: พอเรางอเข่าด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการยืดเอ็นร้อยวางไปในตัว
1: อาจารย์แต่สมมติบางคนบอกว่าได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนไหมฮะบางคนมันไม่ตึงอ่ะหมายความว่ายืดขาไม่ได้ให้เอาต้นเท้าติดพื้นไว
3: ้ต้องต้นเท้าติดพื
1: ้
3: น
1: แต่ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆเป็น
0: ค่อยๆยืดไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได
1: ้นี่คุณผู้ชมได้ท่าละกลับไปทำได้เลยนะคะแต่ว่ามีคนถามเป็นรองช้ำเคยเป็นไปแล้วเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม
0: เป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน
1: ค่ะมาที่คำถามที่2นะคะคุณรจนาอายุ26ปี
0: รู้อีกแล้วครับ
1: เมื่อวาน
4: 15
1: เมื่อวานเมื่อวานทำไมเดินสะดุดโอ้ยมันต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยคุณผู้ชม
0: ไปฉุกเฉิน
1: นะเมื่อวานเดินสะดุดขาตัวเอง
0: ครับ
1: ทำให้ข้อเท้าพลิกค่ะ
0: โอเคครับ
1: แต่ยังเดินได้ปกตินะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยสังเกตว่าข้อเท้าบวมขึ้นแต่ไม่มากอยากทราบว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการเอ็กซเรย์ในเบื้องต้นไหมหรือแค่ทายาแล้วนวดลดบวมลดช้ำก็พอค่ะฟังดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนาะมันควรจะเป็น
2: แล้วเดี๋ยว
1: ให้อาจารย์ก่อนนะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางแบบ
2: อาจารย์กอล์ฟ
0: ครับ
1: อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีเพื่อนเหมือนกันไปไหว้ศาลแล้วสะดุดระวังแล้วก็สะดุดแล้วก็พีกอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงดีในเบื้องต้น
2: ก็จริงๆข้อเท้าพีกอะค่ะก็เป็นได้เจอมากนะคะในแบบคนไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
1: ชอบใส่รองเท้าส้นสูง
2: แล้วก็เดินเราจะได้ยินอย่างพาดหัวข่าวประจำก็คือนางงาม
1: ตก
2: เดินเสร็จปั๊บเอาข้อเท้าพีกว่าส้นสูงมากนะคะก็จริงๆข้อเท้าพลิกเนี่ยคือสาเหตุเกิดเนี่ยคือ1เวลาเราเดินบางคนเนี่ยเดินแบบไม่ระวังหรือว่าเดินในพื้นขรุขระก็ทำให้เกิดข้อเท้าพลิกได้
1: คือการทรงตัวไม่ดี
2: ใช่แล้วก็จะเจ็บบริเวณข้อเท้าคำถามที่เจอส่วนใหญ่ก็คือข้อเท้าพลิกแบบไหนล่ะที่หนูจะต้องมาโรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: ก็สำหรับข้อเท้าพีกอะค่ะคือจริงๆข้อเท้าที่เจ็บนะคะส่วนมากเกิดจากเส้นเอ็นรอบข้อเท้าเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะแค่แบบมีการบวมอักเสบแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะมากบางคนแบบล้มแรงแล้วก็ล้มมีการบิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยค่ะเส้นเอ็นขาดหมดได
1: ้ก็จะเกิดจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดหรือเปล่าหรือมันแค่บวมๆเจ็บๆอย่างนี้อาจารย์นะ
2: อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ามาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการคำบริเวณข้อเท้าก่อน
1: ตรวจดูก่อนเบื้องต้น
2: ใช่ค่ะว่าเจ็บบริเวณตรงไหนถ้าเกิดเจ็บแค่ด้านนอกแล้วเป็นบริเวณเส้นเอ็นพอดีเล็กน้อยคนไข้พอเดินไหวไม่ได้แบบเดินเจ็บมากจนเดินไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบแต่ว่าถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็บรอบข้อหมดเลยแล้วเดินรู้สึกว่ามีข้อหลวมๆบางคนแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยหรือแบบเดินแล้วเจ็บมากจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นขาดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นจากข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนมากเขาจะรักษาด้วยขาประคองในช่วงแรกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้อเท้าพลิกในลักษณะที่มีการพลิกแล้วหมุนด้วย
1: ทวิส
2: หรือบิดด้วยอ่ะตัวนี้อาจจะทำให้ข้อเนี่ยหลวมเลยก็อาจจะต้องแบบผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้สังเกตตัวเองว่าหลังจากข้อเท้าพลิกเนี่ยเราเจ็บตรงไหนอาจจะลองปลดตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ว่าถ้าเราเจ็บตรงบริเวณเส้นเอ็นอย่างเดียวไม่โดนกระดูกหรือว่าไม่เจ็บบริเวณกระดูกก็อาจจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกที่มีเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็พักเป็นอย่างหลักเลยก็คือพักแบบหยุดเดินแล้วก็หยุดออกกำลังกายหรือว่าเดินใช้ส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้การประคบเย็นนะคะพักก่อนนะคะก็แล้วก็ดูว่าดีขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรา

0: มีการข้อเท้าพลิกแบบชนิดที่มีการแบบหมุนด้วยหรือว่าพลิกเยอะแล้วมันเจ็บทั้งด้านในด้านนอกลงน้ำหนักไม่ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ็บบริเวณกระดูกกดไปแล้วบริเวณกระดูกมีการเจ็บมากนะคะก็อาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ยจะเป็นแค่เส้นเอ็นนะคะกระดูกหักเนี่ยถ้าเราเจอก็คือเป็นพวกแบบส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเพราะว่ากระดูกเขาจะค่อนข้าง
1: แบบพุ่ง
0: ต่อรุนแล้วนะคะก็ให้สังเกตตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดแค่ข้อเท้าพลิกเล็กน้อยก็เนื้ออักเสบเฉยอันนี้ก็สามารถประคับครองกินยาแก้เสพอยู่บ้านได้พักปอด
1: นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยผิดปกติละต้องมาโรงพยาบาลละ
0: ค่ะส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิด เราพักเท้าจริงๆเราก็กินยาแก้เสพไปสักอาทิตย์เนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรักษาไปเนี่ยคือข้อเท้าพลิกจะไม่นานถึง2เดือน
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบกระดูกหักร่วมด้วยหรือว่าเป็นแบบเส้นเอ็นอาจจะขาด
1: คือถ้าไม่ดีขึ้นเลย
2: มาหาหมอเถอะ
0: ใช
1: ่เป็นหลักแบบ
0: ก็ได้อา
1: จารย์นึงเนาะคุณน่าจะต้องมาได้แล้วนะคะก็คือถ้าเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วก็คือมาหาคุณหมอกอบได้ถ้าเกิดมันยังไม่แบบอุ๊ยคือคำว่าค่อยยังชั่วก็คือมันต้องบรรเทาขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปถูกไหมอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ๊ยยังเป็นอยู่เยอะยังลงน้ำหนักไม่ได้แค่ไหนถึงต้องมาพบอาจารย์กอบฮะ
3: ง่ายๆสังเกตคืออันดับเบื้องต้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยสังเกตดูความปวด
1: ค่ะ
3: ปวดถ้าปวดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของข้อเท้าโอเคพออยู่บ้านได้การเดินลงน้ำหนักถ้าข้อเท้าพลิกแล้วท่านเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยมาพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อหรือว่ามีกระดูกแตกหักด้วยถ้าเกิดในกรณีแรกคือเป็นไม่มากรักษาตัวอยู่บ้านสักสัปดาห์หนึ่งธรรมชาติของอาการบาดเจ็บมันต้องดีขึ้นตามเวลานะครับถ้าอาการบาดเจ็บความปวดมันไม่ดีขึ้นตามเวลาก็แนะนำให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายๆถ้าลงน้ำหนักไม่ได้ปวดรอบๆเลยแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาลงหลังจากที่พักไปสักวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงให้คุณหมอดูดีกว่า
4: ค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะ
1: คุณบูมอายุ31ปีค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าเวลาขยับตัวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระดูกตรงไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเกิดจากอะไรครับและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่พอจะมีวิธีรักษาอย่างไรอายุ31นะจ๊ะ
3: ครับอายุยังไม่เยอะนะครับอายุท่านยังไม่มากการเกิดเสียงดังเกิดขึ้นได
1: ้ก๊อกแก๊ก
3: นะครับเวลาผมนั่งข้างๆเวลาพี่ดาวบิดตัวขยับตัว
1: ได้ยินเสียงไหม
3: บางทีพี่ปุ๊กยังตกผมเห็นบางทีพี่ปุ๊กยังได้ยินแล้วก็ตกใจเลย
1: ขอโทษนะคะถ้าดิฉันนั่งมาถึงขั้นคุณปุ๊กซึ่งอยู่ไกลประมาณ5เมตรได้ยินนี่ก็คือไม่อันนี้คนหรือนะผีที่มันจะแบบเป็นโครงกระดูกแล้วเลย
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ปกติใช่ไหมอาจารย์หลายๆคนกังวลบางทีลุกก็ดังแก๊กหรือหันตัวดังก๊อกถ้าไม่มีอาการเจ็บ
3: ถ้าไม่ปวดไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ท่านสร้างเสียงขึ้นมา
1: หลายครั้งพยายามทำเสียงนะอาจารย์พยายาม
3: ผมเห็นสมัย
1: คอ
3: ถ้าเด็กๆก็ทำอะไรอย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
1: หักนิ้ว
0: นิ้วนี้เจอบ่อยมากค่ะ
3: บางคนบอกว่าทำแล้วมันสบาย
1: เพลินด้วย
3: อาจจะสบายอาจจะเพลินแต่ระยะยาวมัน
1: ก็
3: เป็นความเสี่ยงข้อโตขึ้นข้อเสื่อมตามมากระดูกคอก็เช่นเดียวกันบางคนก
1: ึ๊
3: กก
1: ึ๊
3: กนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
3: ให้ใช้สรีระตามธรรมชาติดีกว่า
1: ค่ะถ้าเกิดขึ้นเองตามท่าทางต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำอาจารย์ไม่แนะนำ
3: ครับแต่ถ้าเจ็บมีเสียงแล้วเจ็บในข้อนั้นๆนะครับก็มาพบแพทย์
1: ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตถ้ามีเสียงแล้วไม่เจ็บไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแล้วเจ็บมาพบแพทย
3: ์ค่
1: ะนะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฟกช้ำดำเขียวนะคะคุณอังคณาอายุ48ปีหนัก61 157คุณอังคณาบอกว่าเมื่อวานเดินชนโต๊ะค่ะบริเวณต้นขาเนี่ยเกิดการฟกช้ำเป็นรอยเขียวกดที่บริเวณนั้นแล้วรู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าเป็นเขียวๆช้ำๆแล้วเจ็บเนี่ยควรกินยาไหมหรือว่าควรทายาดีถ้าต้องกินยาควรซื้อยาอะไรมากินดีคะโอ้ละอันนี้หลายคนก็สงสัยเนาะหลายคนแบบชนโต๊ะบ่อยเขียวช้ำ
0: ค่ะตามปกตินะคะคือถ้าเดินชนโต๊ะเฉยๆเนี่ยแล้วมีอาการเขียวช้ำเนี่ยเราดูก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบวมเยอะไหมนะคะแล้วก็ปวดเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบบวมนิดหน่อยกดไปแล้วมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนแต่ว่าเรายังพอเดินได้ลงน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นแค่บริเวณของกล้ามเนื้อมันมีการช้ำจากการกระแทกกระทบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการแบบลงไปน้ำหนักแล้วเจ็บมากนะคะหรือว่ามีบวมมากบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้น

0: ดูกหักได้แต่ว่ากลไกของการชนน่าจะต้องรุนแรงหรือคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้กระดูกเปราะหรือว่าพุนหรือว่าสูงอายุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีของตัวคนไข้เอง
1: คุณอังคณา
0: คุณอังคณาก็สามารถคือจากที่ดูแล้วมีจุดที่แบบกดเจ็บชัดเจนลงน้ำหนักได้บวมเล็กน้อยอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการฟกช้ำเฉยๆก็แนะนำอย่างแรกก็คือให้ทำตามหลักของแบบไรนะคะอันแรกก็คือต้องเรสก่อนก็คือแบบ
1: เรสคือ
0: พักค่ะพักก่อนอย่าไปแบบลงน้ำหนักหรือเดินเยอะหรือว่าระวังการกระทบบริเวณนั้น
1: จุดเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือมีการไอก็คืออาจจะช่วงแรกอะค่ะก็มีการประคบเย็นได้นะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีการอาจจะแบบยกขาสูงแบบ elevation ได้นะคะถ้าเกิดแบบบวมค่อนข้างเยอะอะไร
1: หมายความว่าถ้าเกิดนั่งอยู่อาจจะเอามีเก้าอี้รองขาให้สูงกว่านิดนึงหรือว่านอนเอาหมอนหนุนขาให้สูง
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นการแบบการพักขาไปด้วยอะค่ะนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดมีปวดยังปวดเล็กน้อยทานยาพาราไปแล้วก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเช่นโรคไตนะคะก็สามารถทานยาแก้อักเสบได้นะคะก็ซื้อตามคลินิกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะอันเนี้ยหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะหรือเป็นโรคไตอันเนี้ยไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองนะ
1: คะ
0: ต้องมาพบคุณหมอแล้วก็จะได้สั่งยาที่ถูกต้องเพื่อคลายปวดให้ถ้าเกิดกินยาพาราแล้วยังไม่หาย
1: ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วปล่อยไว้หายเองได้ไหมจันนั
2: ทได
1: ้เนาะก็ปล่อยช้ำ
0: แบบช้ำเฉยๆหรือว่าแบบกล้ามเนื้อช้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถหายได้เอง
1: คุณช้ำเหมือนกันขอโทษนะคะ
3: รอยช้ำ
1: ดิฉันระแวงอาจารย์ก๊อฟตลอดจู่ๆก็ถกแ
4: ขนกำลังให้ดูว่า
1: ช้ำ
0: อาจารย์โดนอะไร
4: มาโอ้ผมเยอะเลยที่ขาไม่รู้จะเห็นเปล่าสองวันที่แล้วเดินในที่มืดม
1: ั
4: ่นใจตัวเองหน่อยว่าตายังดีอยู
1: ่ปรากฏว่า
4: ชนอย่างรุนแรงมาก
1: นี่ฉันเหมือนพี่ปุ๊กเลย
4: นะครับผมไม่รู้ว่ายังโอ้กางเกงมัน
1: ชนบ่อยเหมือนกัน
4: นี่ฮะ
1: นี่ค่ะ
4: นี่
1: ทีนี้ทีนี้เวลาเป็นว่า
4: ชนโต๊ะนี้เลยฮะโต๊ะคล้ายๆอย่างนี้เลย
1: อันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตนะคะจากของจริงนะ
4: เห็นไหมเห็นรอยอยู่ในเห็นรอยเห็นไหมฮะ
1: โอ้ยอันนี้
0: อันนี้สาหัสมากถลอกด้วยค่ะ
1: เหมือนกับมันเจาะเข้าไปนิดนึงอาจารย์
4: จะนอน
1: ปิดไฟ
4: เดินหมั่งมั่นใจ
1: ว่าไม่มีอะไรแน่นอน
4: ชี้เป็นในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วย
1: ปุ๊บ
4: ชนเตียง
1: โอ้ยจ้า
4: เนี่ยแรงมาก
1: สุดอ่ะเจ็บ
4: คือปกติเราชนมันแค่ช้ำใช่ไหมคร
1: ับใช่ๆอันนี้
4: ถึงแผลถลอกเลยแล
1: ้
4: วก็เป็นจุดเกาะของอะไรนะลูกกระบ้าหัวเข่า
1: ด้วยนะตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
4: ์ทำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ
1: คือ
2: ประคบเย็น
4: ประคบเย็นยกขาสูงนิดนึงนะครับ
1: สมมุติถ้ากรณีที่ไม่ได้มีแผลเหมือนอาจารย์กอล์ฟนะแต่ว่าแค่เขียวๆ
4: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลแต่ถ้าผมเนี่ยผมบอกแล้วว
1: ่
4: าม
1: ันเป็นแผล
4: ขอบตรงพอดีไง
1: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลยกเว้นคนที่ดวงแบบอันเนี้ยจริงๆอ่ะดวงไม่ดีจริงๆอ่ะถึงจะมีแผล
4: ส่วนใหญ่มันก็จะแค่ฟกช้ำดำเขียว
0: ในกับนอกรายการนี่อาจจะแบบมีจาตีกันได
1: ้ทั้งนอกตีมาแล้วรอบนึง
4: ครับ
1: แต่อาจารย
4: ์มันช้ำก็เพราะว่าเลือดฝอยมันแตกใช่ไหมฮะมันก็มีเลือดออกมาแรกๆมันก็จะเป็นแดงๆพอสักพักนึงมันก็กลายเป็นเขียวๆช้ำ
1: ๆ
4: สักพักนึงก็เลือดมันสลายตัวมันก็เป็นสีน้ำตาล
1: เนี่ยที่
4: มันก็หายเองไปตามเวลา
1: อาจารย์ต้องหาคนปฐมพยาบาลที่บ้าน
2: ไม่
1: มีคนดูแล
2: วิธีการแก้อาจารย์ก็คืออะไรตอนนี้นอนเสื่อแล้วย้ายเตียงออก
4: รู้เลยดิรู้เลย
2: โกรธมากโกรธเองมาก
4: รู้ใจผมเลยทำอย่างนี้จริงๆกับเตียงออกมา
1: เตียงออกทุกวันนี้ปูเสืออันนี้คือแซวกันเล่นนะแต่ว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับอาจารย์ซึ่งแต่ว่าทำตามที่อาจารย์นัดบอกนะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้หญิงหลายท่านบอกหูยเป็นแผลฟกช้ำไม่อยากให้มันเป็นรอยมันไม่สวย
2: ประกวดนางงามไม่ได
1: ้มันมีวิธีการที่ทำให้ไอ้รอยฟกช้ำหายเร็วไหมทายาอะไรได้ไหมคะ
4: คือพวกนี้มันเป็นรอยที่อยู่ใต้ผิวหนังพอจริงๆยาไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เลือดเขาดูดซึมกลับไปก็หาย
1: หมด
4: ยกเว้นรอยฟกช้ำแล้วมันเป็นแผลเป็นที่ผิวหนังก
1: ำ
4: พร้าด้านนอกท่านก็อาจจะมีแผล
1: นานหน่อย
0: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมฮะ
0: คือส่วนมากแผลพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นสะเก็ดอะค่
1: ะ
0: สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เป็นสะเก็ดนี่แหละว
1: ่า
0: ถ้าเกิดเราไปแกะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นได้ซึ่งตรงนั้นจะหายยากกว่า
1: อย่างนี้จะเป็นไหมคะจันนะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนหลังจากนี้ตกสะเก็ดไปแล้วจะ
2: ดาวจะเป็นหัวจันก๊อก
4: ผู้ชายไม่กังวลมากแล้วมันเป็นบอกความเป็นผู้ชายมีแผลนิดหน่อย
2: นักรบต้องมีบาดแผล
4: ถูกต้อง
2: นี่คือสิ่ง
4: แต่ไม่ชนแล้วนะเขาคนนั้นเจ็บมากอยู่
2: ย้ายเตียงออกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่เรื่องนั้น

0: ำถามต่อไปเป็นเรื่องกับการนอนเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องกับการชาหลายๆคนถามเยอะมากชาตามแขนขาบอกว่าอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่ร่างกายขาดวิตามิน B เพราะว่าเราเคยเรียนตอนเด็กไงวิตามิน B ก็คือเหน็บชาคุณชูใจอายุเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะถามเข้ามาคำถามนี้นะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นนอนมักมีอาการชาตามแขนและขา
1: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตอบให้แล้วค่ะเพราะว่ามาฉุกเฉินบ่อยมากด้วยเรื่องแบบ
0: ชา
1: อาการชาที่แขนข้างเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเจอบ่อยนะคะ
0: ที่มาเพราะว่าคนไข้กลัวเหมือนกับสโตรกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่มาเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะเป็นแบบภาวะสมองขาดเลือด
2: อัมพาต
1: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากนะคะคืออาการของชาหรือว่าเหน็บชาที่เป็นนะคะถ้าเกิดเรามักเป็นอย่างคนไข้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเป็นเลยอย
0: ่
1: างเงี้ยก็มากที่สุดของส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือการที่ท่านอน
0: ท่าเดียวไม่
1: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนไปเสร็จปั๊บเนี่ยชอบนอนท่าคูเหมือนท่าเหมือนเด็กและเกิดที่แบบชอบนอนเอียงนอนทับแขนข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะ
0: กดทับ
1: เส้นประสาทส่วนปลายตรงแขนก็จะทำให้แขนชาเป็นเหน็บชาได้ซึ่งคอมมอนมากหรือว่าก็คือเจอตอน
0: ธรรมดาหลายคนเป็น
1: ตอนเช้าก็เป็นพอทำงานหรือแต่ละวันไปอ้าวประกบดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดเราทดลองโดยการเปลี่ยนท่านอนแล้วโดยการที่อาจจะพยายามระแวงตัวเองตอนนอนตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องนอนยืดแขนตรงนะถ้านอนคว่ำก็อย่าเอาแขนงอหรือว่า
3: ทำไม่ได้อาจารย์พอหลับไปมันก็จะไปในท่าที่เราแบบ
1: แต่ว่าให้เราแบบคือถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็พยายามที่จะทำท่าที่ยืดแขนตรง
0: อาจารย์ถามอย่างนี้อาจารย์นัดค่ะการที่เป็นเหน็บชาทั่วไปจากการทับของแขนเราเนี่ยนะกับการที่เป็นสโตรกมันจะมีสัญญาณอะไรที่ต่างกัน
1: เนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยบางทีเราเปลี่ยนท่านอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำเราที่ก็ยังมีอาการชาเหน็บชาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นได้หลายโรค
0: อ
1: ันแรกอย่างแรกที่เจอบ่อยคู่กันก็คือ1 carpal tunnel syndrome
0: คืออะไรคะ
1: ก็คือเป็นแบบภาวะที่มีเส้นประสาทของบริเวณข้อมือมีการกดทับเช่นบางทีเราชอบไปทำพฤติกรรมซ้ำๆเช่นงอข้อมือยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทแต่ว่าลักษณะการชาจะเป็นแค่3นิ้วนี
0: ้โป้งชี้กลาง
1: ใช่แล้วก็พอเปลี่ยนท่าไปก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะอันที่2
2: ชาไหมครับ
0: ยัง ทำไมดูอาจารย์ก๊อฟยัดเยียดโรคให้ดิฉันจังเลยยัง
1: อย่างอื่นก็คือเรื่องของสมองขาดเลือดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้จะสังเกตยังไง
1: เลือดเนี่ยประวัติมักจะเป็นเหมือนฉับพลันทันทีเพราะว่ามันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีการเส้นเลือดสมองมีการอุดตัน
0: ะ
1: นะคะก็ประวัติมักจะเป็นทันทีทันใดเช่นแบบเดินอยู่แล้วก็เป็นขับรถอยู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเหมือนแขนขาเนี่ยชาข้างใดข้างหนึ่งซิกใดที่หนึ่งค่ะหรืออาจจะพบอาการแบบปากเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วย
3: อาจารย์อย่างถ้าปากเบี้ยวไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเรากู้แบบลมหายใจเลยกลับมาได้แล้วมันสามารถปากไม่เบี้ยวได้ไหมเพราะเห็นแล้วคุณจะปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลย
1: คือถ้าเป็นจากภาวะแบบสมองขาดเลือดนะคะแล้วเรามาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก็คืออย่างที่บอกว่ามาถึงภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากที่เป็นแล้ว
0: เวลาทองคือ 4.5
3: 4ชั่วโมงครึ่ง
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ต้องมาภายใน 4ชั่วโมงครึ่ง
1: ที่เขาบอกว่าภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองขาดเลือดทำไมต้องรีบมาโรงพยาบาลก็เพราะว่าเรามีเวลาทองอยู
0: ่
1: คือ
2: 4ชั่วโมงครึ่งนี่คือจากเกิดเหตุมาถึงห้องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาครับอาจารย
1: ์คือนับจากตอนที่เรามีอาการเกิด
0: ค่ะ
1: มาจนถึงได้รับการ
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลแล้วได้รับการวินิจฉัยก็คือมันมีเวลาที่ใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสมองขาดเลือดที่สามารถได้รับยาอะไรเลือดได้
0: แล้วทันท่วงที
1: เราก็จะให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงคนไข้ก็จะกลับมาดี
3: ไม่ถือว่าใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอได้ยาไปปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันท่วงทีทุกส่วนในร่างกายได
1: ้เลือดอะค่ะ
3: ที่ไป
1: เส้นเลือดที่อุดตันสมองอยู่ก็จะละลายออกไปก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาพูดได้บางคนแบบแขนขาไม่มีแรงเลยยกขึ้นมาได้ก็ได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ทันมาเกิน 4.5 ชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ยาละลายเลือดนี้ได
0: ้ค่ะ
1: ก็จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง
0: ยุ่งยากซับซ้อน
1: ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้นะคะ
0: ดังนั้นอาจารย์แนะนำถ้ามีอาการที่

0: สงสัย
1: เช่นแบบเป็นเฉียบพลันทันทีของแขนขาอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งหร
0: ือ
1: ว่าพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะก็หรือเดินเซนะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีหรือโทร1669ก็ได้นะคะก็คือเป็นเบอร์ของแบบฉุกเฉินของเรา
0: ค่ะ
1: ก็จะทำ

0: ขาดวิตามินบีไหม
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจอได้ไหมกับอาการที่เป็นของการชาแขนข้างหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือมักจะมีอาการชาพอทำงานไปเนี่ยก็จะหายอันเนี้ยจริงๆแล้วการขาดวิตามินดีบีเนี่ยก็สามารถเป็นอาการอย่างนี้ได้นะ
2: คะ
1: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะแบบอยู่ๆขาดวิตามินดีมาได้ค่ะจริงๆแล้วการขาดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเช่นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากเกินไป
0: เป็นระยะเวลายาวนาน
1: ใช่ค่ะเช่นกินแบบอย่างเคร่งครัดเลยแบบไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลย
0: ไม่กินโปรตีน
1: แบบนมเนยไข่เลยก็คือเป็นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นคนไข้ที่ชอบกินวีแกนนะ
0: ค่ะ
1: ก็จะทำให้เขาขาดวิตามินบีได้ก็อาจจะเป็นอาการอย่างนี้ได้เช่นกันแต่ว่าที่จะสมองขาดเลือดก็อย่างที่บอกคือถ้าสมองขาดเลือดมักจะเป็น
0: ฉับพลันทันที
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตลอดอะไรอย่าง
0: เงี้ยอาการไม่ได้ดีขึ้น
1: ไม่ได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขาดวิตามิน B ก็อย่างแรกคือคนไข้กินหมอมังสวิรัติ
0: ค่ะ
1: อันที่2ก็คือคนไข้อายุเยอะเช่นแบบเกิน50ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคลำไส้อยู่แล้วลำไส้อักเสบลำไส้แบบไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยก
0: ็มีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีอาการชาแล้วเราลองปรับท่านอนแล้วปรับชีวิตเราแล้วเนี่ย
0: ยังไม่ดีขึ้น
1: ก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจกับคุณหมอฝั่งของศัลยกรรมกระดูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอายุรกรรมก็ได้เพื่อจะหาสาเหตุวินิจฉัยแน่ชัดของคนไข
0: ้
1: ค่ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคนึง
0: อะไรอ่ะ
3: ถ้าพูดเรื่องนี้พี่ดาวอาจจะเคยเป็นก็ได
0: ้ฉันต้องได้สักโรคแล้วค่ะเนี่ยอะไรอาจจะโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์
3: นอนทับนี่แหละ
0: อะไรอะไรคะ
3: แต่เราเรียกว่า Saturday Night Syndrome
0: คืออะไรอาจารย
3: ์ Saturday
0: วันเสาร์นอนยาวนอน
3: ไหนคือ
0: กลางคืน
3: กลางคืนซินโดรมกลุ่มอาการที่เกิดกลางคืน
0: วันเสาร์นอนนานมาก
3: ปกติวันเสาร์เราทำอะไรกัน
0: กินดูหนัง
2: กินข้าวอยู่ร้านข้าวต้ม
3: ถูกต้องกินข้าว
0: กินข้าวอย่างเดียว
3: กับเพื่อน
0: กินน้ำด้วยที่ร้านข้าวต้ม
3: ดื่มเครื่องดื่ม
0: กินข้าวไม่กินน้ำก็ฝืนค
3: อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแฮง
0: แล้วก็คืนนอนนาน
3: คืนไปนอนจากการที่เรานอนหงายนี่แหละเราก็ไปนอนตะแคงทับ
0: เพราะเราแฮง
3: ใช่ครับ
0: บางทีก็นอนในห้องน้ำด้วย
3: อะไรแบบนั้นนอนการนอนทับ
0: ผิดท่าม
3: ันก็ทำให้กดทับเส้นประสาท
0: เป็นโรคนี้จริงๆ
3: เป็นโรคนี้จริงๆเลย
2: Saturday Night Syndrome
3: ตื่นมาวันอาทิตย์
0: ช
3: าแขนยกแขนไม่ไหว
2: ดังนั้นนะคะเราควรจะย้ายไปทานวันศุกร์แทน
0: ภายใน
3: ภายในซินโดรมอันนี้มีจริงๆที่เราเป็นไงมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มหนักๆแล้วก็กลับบ้านแบบไม่ได้สติแล้วก็นอนผิดท่า
2: คิดว่าฉันเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
3: ไม่แนะนำอยู่แล้ว
2: นะในทุกโรคก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้รวมไปถึง Saturday Night Syndrome เป็นความรู้ใหม
3: ่เป็นความรู้ใหม่อ
0: ันนี้เป็นโรคจริงๆนะ
3: ครับ
0: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่อนคลายแบบนี้แหละ
3: เจอกันได้เรื่อยช้ามายกแขนไม่ขึ้นหนักๆเคลื่อนประสาทแขนถูกกดทับพวกนี้รักษาไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นด้วยตัวเอง
2: โชคดีวันนี้วันจันทร์
3: แต่คนไข้จะกลัวเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือ
2: กลัวสโตรก
1: ใช่
2: นะคะ
0: นะคะดูแลตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกว่าโอ้เจ็บป่วยมีโรคอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะลองไปพบคุณหมอดู
2: จะได้ความรู้ใหม่เยอะหลังจากมาทำรายการเน
0: า
2: ะ
0: อาจารย์ให้ความรู้ใหม่เยอะ
3: เอ๊ะอันนี้ฉันก็เคยเป็นอาจารย์เป็นโรคนี่มันก็เป็นอยู
0: ่ครบเลยเซตเดย์น่าจะต้องเคยสักครั้งหนึ่งละ
2: ค่ะ
0: มาโรคนี้ดีกว่าโรคของคุณกิตินะคะคุณกิติอายุ44ปีหนัก68สูง170คุณกิติบอกว่าประสบอุบัติเหตุที่สนามบอลนะอันนี้คงเจอบ่อยสำหรับผู้ชายเสียหลักล้มระหว่างเล่นกีฬาทำให้เกิดไหล่หลุดอยากทราบว่าครับกว่าจะกลับไปออกกำลังกายได้เหมือนเดิมและมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในสนามกันเลยคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนฝ่ายอุบัติเหตุของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในสนามเบื้องต้น
2: แพทย์สนามยังไง
0: ดีสนามควรต้องยังไงคะ
2: อาจารย์ต้องทำยังไงคะ
1: นี่ดีกว่าค่ะหนูว่าอาจารย์กอล์ฟน่าตอบดี
2: เพราะอาจารย์กอล์ฟเล่นเป็นผู้เล่นอยู่ในสนาม
0: จริงเหรอทำยังไงดีอาจารย์กอล์ฟ
3: ทำไมนะฮะ
0: ถ้าสมมติว่าลงแบบอุบัติเหตุ
3: กระดูกที่มีการหักจำไว้นะฮะกระดูกที่มีที่สงสัยว่าหักหรือเคลื่อนเราจะสงสัยเมื่อใดหนึ่งก็คือปวดสองก็คือแนวของกระดูกหรือข้อมันผิดปกติไปจากเดิม
0: ผิดไม่รู้ว่าไหลสมมติว่าเราดูแล้วเอ้ยไหลปกติเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มาดูทิ่มดูแบบ
3: ไปเยอะดูแบบไหลมันควรบาลานซ์สองข้างควรสองข้างข้างนึงมันตกนะครับหรือว่ามีการผิดบิดเบี้ยวก็ให้สงสัยการเคลื่อนของข้อไว้ก่อนนะครับห้ามดึงหรือห้าม

0: อย่าไป
1: ทำอะไรก็แล้วแต่
2: บางคนพยายามกลับดันให้เขากลับ
1: ไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนั้นสำคัญคือเรียกรถพยาบาลแล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
2: อย่าดัดกลับเข้าไปเอง
1: อ
0: าจารย์ชอบมีเวลาเขาไปเล่นกีฬาแบบแมตช์ใหญ่ๆกันพวกหลักบงหลักบี้เขาชอบมีแพทย์สนามเขาเรียกอะไรนะคะ
2: แพทย์สนาม
3: นี่แหละ
0: แพทย์สนามแล้วเขาก็จะมีการแบบดัดกระดูกอะไรงั้นน่ะเขา
1: ไป
0: ด
1: ูว่
0: า
1: ไม่ควรทำเนาะเขาจะมีอุปกรณ์ดามหรือแม้การเคลื่อนย้ายก็อย่างเคลื่อนย้ายในสภาพที่
0: เปรย์สนามอ
1: ยู่ตรงนั้นอยู่แบบนั้นเอาไว้ที่สุดเพราะว่าก่อนที่ขนาดแพทย์ที่จะทำการรักษาเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลอย่างอื่นเพื่อมาวางแผน
0: ก่อนการรักษา
1: ตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดูกหักหรือข้อเคลื่อนก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย
0: ์
1: นะครับเพราะว่าเอ็กซเรย์ยืนยันการหักหรือเคลื่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นไหล่เคลื่อนมีกระดูกแตกไหมนะครับมีกระดูกแตกมีกระดูกหักแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลต่อการรักษา
0: ค
1: ่ะนะครับแต่ในกรณีที่ไหล่หลุดอย่างเดียวนะครับคุณหมอก็สามารถทำการดึงไหล่ให้เข้าที่ได
0: ้
1: ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำได้ที่ห้องฉุกเฉิน
2: นานกี่เดือนอาจารย์เขาถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
1: ประมาณ3เดือนไปแล้ว
2: 3เดือน
1: อย่าลืมว่าข้อที่เคลื่อนนะฮะถึงแม้ข้อเข้าที่แต่เนื้อเยื่อรอบ
2: ๆยังไม่เข้าที่
1: ก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดได
0: ้
1: นะครับซึ่งการที่เนื้อเยื่อจะกลับมาสมบูรณ์เนี่ยเอาแค่เนื้อเยื่ออย่างเดียวก็ประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน
0: ค่ะ
1: นะครับคราวนี้จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็คือ
0: มัน
1: ก็คือเดือนประมาณ3เดือน
0: 3เดือน
1: นะครับสำคัญคืออย่าไปทำให้มันหลุดอีกเพราะว่าหลังจากเข้าที่แล้วเนื้อเยื่อก็จะมีการหลวมนะครับแล้วก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหลุดอีกคุณหมอก็จะแนะนำท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกลับมา
3: ท่าไหนบ้างคะที่ควรหลีกเลี่ยง
1: คนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดนะฮะถ้าเอาไม่เอากีฬาเลยคือท่าหลุดท่านี
2: ้หมายถึงว่า
1: หัวไหล่หลุดมาด้านหน้าหรือภาพง่ายๆขึ้นรถเมย
0: ์แล้วโหน
1: รถเมย์เบรก
0: ไ
1: ปแขนอยู่กับที่ตัวไปปุ๊บ
0: ตัวไปข้างหน้าไงแล้วแขนมันแบบถูกล็อก
2: ตัวนับไปก่อน
1: ตัวไปแต่แขนอยู่กับที
0: ่
3: อันนี้เป็นประวัติที่เจอบ่อยเวลาคนไข้ไหลหลุดมาห้องฉุกเฉินนะ
1: คะ
3: ท่านี
1: ้ค่ะท่าโหนแล้วก็หลุดใช่ไหมครับ
3: อันนี้คือแบบไหลเขาจะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไหลตรงนี้ค่ะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แบบอีกแบบหนึ่งคือคนไข้ชักอย่างเง
1: ี้
3: ยอันนี้ก็เจอบ่อย
0: คนไข้ชักในกรณีไหนหรออาจารย์
3: ก็คือพอชักเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปอ
0: ่
3: ะพอล้มลงไปตอนชักเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหลหลุดอันนี้จะไหลหลุดไปทางด้านหลัง แต่ว่าเหมือนกันก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการต้องพยายามอย่าไปขยับเขาเวลาเขาอยู่ท่านี้เราก็แค่ไปดามให้เขาอยู่ในท่าเดิม
0: ท่าไหนท่านั้นไปก่อน
3: หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดามเลย
0: ค
3: ือง่ายๆมากเอาแขนอีกข้างนึงอ่ะค่ะมาประคองไว
0: ้ให้อยู่ที่เดิม
3: ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อกี้แอบเดี๋ยวเสริมอาจารย์ก๊อฟนิดนึงว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้ดัดหรือบิดกลับออกมาเนี่ยให้อยู่ในที่เป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่บิดเนี่ยเราไม่ได้บิดในท่าทางที่ได้เรียนมาค่ะบางทีเราบิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแบบกดทับเส้นประสาทหร
0: ือ
3: ว่าตัวของเส้นเลือดที่วิ่งอยู
0: ่
3: ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยถ้ากดทับเส้นเลือดเนี่ยสามารถทำให้เขาแบบมีแขนหรือว่าอวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ถึงขนาดจะต้องสูญเสียอวัยวะส่วนปลายไปได้เลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
2: นะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องฉุกเฉินกับเรื่องของไหลหลุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ท่าไหนท่านั้นพยายามประคองตัวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
0: อาจารย์เคยเห็นนักกีฬาที่เขาชอบมีเทปเอามาพันก่อนลงสนามหมายถึงว่าพันตามขาพันตามข้อพันตามแบบแขนหรืออะไรเงี้ยที่เขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ
1: ก็ช่วยได้ครับช่วยได้มันก็เพิ่มความตึงของบริเวณส่วนนั้น
0: ๆ
1: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชับนะครับแต่บางทีก็จะมีกีฬาแต่ละชนิดมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวซัพพอร์ตที่แตกต่างกันจะเห็นว่าสมมติถ้าเราดูนักรักบี้อเมริกันฟุตบอลเขาซัพพอร์ตอะไรฮะ
0: หล
1: ายเต็มที่เลยเพราะว่าต้องเป็นกีฬาชนปะทะตรงหน้าอกที่แน่นๆเลยใช่ไหมครับนักฟุตบอลก็มีสนักแข้งอยู่นะครับแต่ละกีฬาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงอยู่แล้ว
2: ส่วนตอนนี้ฮิตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตถ้าบาดเจ็บส่วนใหญ่อาจารย์นัดเจอบ้างหรือยังฮะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้ว
3: เซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้กีฬานิยม
2: มันควรที่จะระวังตรงไหนส่วนไหนอาจารย์เวลาเล่น
3: เซิร์ฟสเก็ตส่วนมากเนี่ยก็คือเวลา
0: หล่นมั้ยอาจารย์
3: หล่นลงมาใช่ค่ะข้อเท้าคือคนเราอะค่ะเวลาที่จะล้มแล้วเราก็จะรู้ตัวเพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตมันไม่ได้แบบมีตัวล็อกกับตัวสเก็ตอะค
2: ่ะใช่ๆคือเท้ากับสเก็ตอะดึงออกได้
3: พอแบบเหมือนเขาจะหลุดโค้งแล้วเขาก็จะรู้ตัวคือแต่ตัวเขากับขาเนี่ยจะกระเด็น
2: ไม่บาลานซ
3: ์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวของข้อเท้ามีการกระแทกพลิกหรือว่าโดนกระแทกกระดูกหักหรือว่าเวียนเข่าเองโดนกระแทกนะคะเช่นแต่ว่าถ้าโดนแรงๆมากๆก็อาจจะถึงขนาดแบบเข่าหลุดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเริ่มแบบแรงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกลไกของร่างกายที่จะเอาตัวรอด
2: เพราะว่าเวลาเท้าเรากับตัวบอร์ดอ่ะมันไม่ได้ติดกันแต่ยังสกีหรือโรลเลอร์เบดพวกนี้มันจะล็อกติดอ
3: ัน
2: นี้อาจจะเจออุบัติเหตุได้มากกว่า
3: ใช่ค่ะเวลาเจอก็คือจะเวลาโดนล็อกไปใช่ไหมคะเวลากระเด็นเนี่ยเขาก็จะโดนไปกระแทกส่วนของด้านบนแบบต้นขาหรือว่าเข่ามากกว่าเนี่ยค่ะ
0: อันตรายเนาะกีฬาทุกประเภทเล่นอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสเก็ต
2: เซิร์ฟสเก็ต
0: เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยอาจารย์ก๊อฟบอกไม่เล่นแน่นอน
2: เนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์ก๊อฟแล้ว
0: ไม่เล่น
2: อ้าว
0: ก็เสียของ
2: ไม
0: ่
2: เล่นดิอาจารย
1: ์ต้องเสียวอยู่นะผมเป็นหมอกระดูกนะเวลาเห็น
0: ไม่ได้เลยนะ
1: คนไข้บาดเจ็บผมก็กลัว
3: ก็บอกว่าเราก็จะ
1: แล้วไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุ
3: เซิร์ฟบอร์ด
1: เพราะผมเล่นก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากร่างกายยังเด็ก
0: จะไม่เล่นดีกว่า
2: ซื้อมาแล้ว2อันจะชวนไปเล่นหลังโรงพยาบาลได้ไปหรอ
1: ไปได้ครับจริงๆแล้วมันเกิดได้ทุกส่วนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ข้อเท้าพลิกเหมือนที่อาจารย์บอกเข่าเพิ่งมีลงเข่าที่ลูกสะบ้าแตกเพราะว่าอะไรล้มและเข่าไปกระแทกพ
2: ื
1: ้นและอีกอันนึงกระบวนการของร่างกายก็เอามือยันพื้นเพื่อไม่ให้ส่วนล่าง
0: ข้อมือหัก
1: ก็ได้ทั้งแต่ข้อมือแขนก็ทำนะฮะ
2: คือเล่นได้แต่ว่าต้องระวัง1 2คือมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไม่เล่นผาดโผ
1: ล่ผมว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นในการเล่นน่ะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ
2: ใช่ๆ
1: ลานที่มันเรียบๆอย่าไปเล่นที่มันมีสเตปหรือว่า
2: ริมถนน
1: ห้างริมถนนที่มีรถอื่นพาดผ่าน
0: อันนี้อันตรายมากแต่เป็นกีฬาที่ไม่คิดจะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแพง
1: แพ
0: งมากอาจารย์
3: แพงขึ้นไหมคะ
0: อันนึงนี่ 5,000 ขึ้นนะคะหมายถึงไอ้ตัว
1: พี่ซื้อของแพงมาให้ผมเลยมาเดี๋ยวเราเสร็จแล้วใช่เล่นคู่เลยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็จะไม่มีหมอ
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นหายไป
1: แล้วจะมีอาจารย์มาออกรายการคนเดียวรักษาคุณพิธีกรกับผม2คน
2: อาจารย์นัดเดินตามเลยอ่ะถ้าเราเล่นคู่อ่ะห้องฉุกเฉินแสดงว่าร
0: อเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไว้เลย
2: เล่นกีฬาที่ชอบแต่ว่าอย่างคือเล่นได้หมดแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเอง
0: ค่ะค่ะไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าบ้างนะคะคุณมาโนทอายุ62ปีหนัก85สูง169คุณมาโนทบอกว่าเป็นคนรูปร่างอ้วนครับมีอาการปวดหัวเข่าอยู่บ่อยๆต้องไปพบแพทย์ไหมครับบอกว่ากลัวมากอยากทราบสาเหตุของการปวดหัวเข่าในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ดูจากน้ำหนักตัวแล้วก็85สูง169นะคะอาจารย์
1: ก็เป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับที่ทำให้ปวดหัวเข่าการอักเสบของข้อเข่าเนื้อหุ้มข้อก็ทำให้ท่านปวดได
2: ้
1: นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากก็คือเขาเรียกว่าความเสื่อมนั่นแหละอายุ62ก็สามารถเริ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับการที่จะรู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้ต้องตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านปวดบางครั้งบางคราวนะครับสังเกตตัวเองดูไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากปวดทุกวันทานยาแล้วไม่เกี่ยวกับการทานยาหมายถึงว่ามันพักแล้วมันไม่ดีขึ้น
2: ค่ะทำอะไรก็เจ็บ
1: เดินพื้นราบก็เจ็บนอนก็เจ็บ
2: ขึ้นบันไดก็เจ็บ
1: แนะนำให้มาพบแพทย
2: ์ค่ะแต่เรื่องน้ำหนักตัวก็ช่วยได้ถ้าลดน้ำหนัก
1: ถ้าลดน้ำหนักช่วยได้แน่นอน
2: เข่าก็จะเหมือนกับไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะนะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องกระดูกหักอาจารย์ค่ะคุณมาลบอายุ45ปีน้ำหนัก66ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกเคยกระดูกหักบริเวณแขนข้างขวาปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่เคยหักแต่ไม่ได้บอกว่าหักมานานแค่ไหนแต่ปวดบริเวณที่เคยหักอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมอาจารย์เราสามารถที่จะกลับมาปวดตรงจุดนั้นอีกได้หรือไม่
1: ถ้ากระดูกติดแล้วโดยทั่วๆไปเราจะไม่ปวดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นได
2: ้
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มาที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนอายุ53ปีหนัก56สูง169บอกว่าขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยค่ะในการเลือกซื้อยาและวิธีการรักษาอาการเจ็บหัวเข่าหัวไหล่และข้อมือเคล็ด ที่มันมีอาการแบบนี้มานานเกิน6เดือนแล้วควรทำอย่างไรให้มีอาการดีขึ้นตอนนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากโหถ้านาน6เดือนนี้อาจารย์ไม่ควรกินยาแล้วเนาะควรมาหาหมอไหม
1: ก็ควรมาพบแพทย์แล้วนะคร
3: ับ นานมากด้วยนะคะแบบหัวเข่าข้อนู้นข้อนี้ดูกระจายไปหลายข้อมาก
1: คือการมาพบแพทย์มันไม่ใช่

0: เรื่องยาหรือต้องคุณหมอต้องให้ยากลับไปทานอย่างเดียวคุณหมอจะวินิจฉัยให้ท่านด้วยว่าจริงๆสาเหตุของการปวดเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างที่บอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อหรือโรคบางโรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบได้หลายๆข
1: ้
0: อนะครับคุณหมอจะแนะนำเรื่องของนอกจากจะได้การวินิจฉัยแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเป็นอันดับแรกนะครับยาเป็นตัวช่วยหรือในกรณีที่ทานยาก็ไม่ดีขึ้นรักษาด้วยการปฏิบัติตัวไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะได้หาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้ท่าน
1: ค่ะมาพบคุณหมอดีกว่าค่ะนี่เป็นคำแนะนำที่
0: ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับ
2: นาน
1: ควรจะมานะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอีละอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงต้องกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเป็นคำถามจากคุณสมชายอายุ81
0: เป็นคำถามที่ดี
1: อายุ81อาจารย์ค
0: ่ะนะครับกระดูกของคนเราถ้าจะแข็งแรงเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันคือการสะสมคุณภาพของการแข็งแรงไว
1: ้ตั้งแต่แบบวัยหนุ่มสาว
0: จนกระทั่งวัยกลางคนก็ไปถึงขั้นวัยที่สูงอายุนะครับการสะสมของกระดูกเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับการฝากธนาคารไว
1: ้
0: นะครับเรามีช่วงเวลาของการสะสมนะครับคนทั่วไปจะสะสมได้จนถึงอายุ 35-40 ปีนะครับสะสมให้กระดูกแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็มือต้นทุนเยอะพอเราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะค่อยๆบางลงต้นทุนเราก็ค่อยๆลดลงต้นทุนเราสูงเมื่ออายุเรามากเราก็สูงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนทั่วไปด้วยสะสมให้ได้เยอะคราวนี้กระดูกอะไรที่สะสมบ้าง
1: อะไรบ้าง
0: กระดูกก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: การที่ท่านได้รับแคลเซียมไปเยอะสะสมไว้ท่านก็จะสามารถมีกระดูกที่แข็งแรง
1: ในช่วงสูงอายุ
0: ในช่วงของวัยรุ่นเราดังตั้งแต่เด็กไงทานนม
1: เยอะๆ
0: นมมีแคลเซียม
1: สะสม
0: ใช่ไหมครับวัยรุ่นก็คือทานนมให้ได้เยอะๆทานแคลเซียมจากผักจากผลไม้จากพืชให้ได้เยอะๆปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆแคลเซียมไม่พอต้องมีวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะครับออกกำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างที่ไม่ใช่ช่วงฝุ่นเยอะนะฮะช่วงที่อากาศมันสดใส 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าเย็นก็ 4:00 น. เย็น 5:00 น. เย็นไปแล้วท่านก็ไปรับแดดบ้าง
1: รับแดดบ้าง
0: นะครับออกกำลังกายบ้างท่านก็จะได้แคลเซียมวิตามินดีสะสมไว้ในกระดูก
1: นะ
0: ครับให้มากที่สุดคราวนี้นะครับในขณะที่ท่านอายุเกิน45และกระดูกค่อยๆสลายท่านก็รับแคลเซียมต่อนะอย่าไปหยุดกินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยในเลือดถ้าในเลือดเมื่อไหร่แคลเซียมต่ำร่างกายจะไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: ยาให้ต่ำรักษาระดับแคลเซียม
0: รักษาแล้วที่เราต้องทานแคลเซียมต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้มันอยู่ในภาวะสมดุลยังไม่ไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: ธนาคารของเรายังไม่ไปด
0: ึงใช่ใช่นอกจากนั้นกระดูกเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการออกกำลังกายมีความสำคัญ
1: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อซัพพอร์ต
0: กระดูกและข้อนะครับบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
1: ย่าเตะเตียงตัวเอง
0: ใช่ครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไปออกแดดบ้างเจอวิตามินแค่นี้ท่านก็จะ
1: กระดูกแข็งแรงครบถ้วนนะคะที่อาจารย์กลับเล่ามาคือเห็นภาพเลยว่ากระดูกจริงๆต้องสะสมมาเรื่อย
0: ๆ
1: หรือแม้อุ๊ยฉันไม่ได้สะสมมาก็ต้องยังคงทานแคลเซียมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยรักษาระดับเพื่อที่จะไม่ไปดึงกระดูกของเรามาใช
2: ้นี่คืออาจารย์กรอบนี่เหมาะสมกับเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกจริงเพราะว่าได้ทดสอบแล้วว่ากระดูกตัวเองแข็งแรงดูแลมาอย่างดี
0: แรงจริงครับเสียงดังมากคือนึกถึงภาพเดินโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเดินเพื่อที่จะไปนอน
2: เข้าใจอาจารย์มันเจ็บมาก
0: ไม่คิดว่าเตียงมันจะถึงเร็วปัง
1: เคยเหมือนกันในงานอีเวนต
0: ์ครับ
1: อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนี่อายทั้งงานเตะโต๊ะที่เป็นกระจก
0: ครับ
1: คุณผู้ชมระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอาจารย์นัดรอสแตนบาย
2: อาจารย์นัดบอกหน่อยสายด่วนนะคะฉุกเฉินในช่วงสงกรานต์แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ
3: เบอร์1669นะคะค่ะก็เป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็ให้นึกถึงเบอร์นี้ไปก่อนนะคะกดโทรกิ้งเดียวนะคะก็จะมีคนรับสายเล่าประวัตินะคะทั้งอายุแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกสถานที่ที่อยู่นะคะว่าอยู่ตรงนั้นบอกให้ถูกต้องนะคะก็จะมีรถไปรับค่ะ
1: ทั่วประเทศนะคะฝากเอาไว้ในช่วงสงกรานต์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกับช่วงการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยกัน
2: ข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอกอฟแล้วก็อาจารย์หมอนัทเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วรัดคิวหมอต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปานิโครเซ

0: สอนศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแ

0: ระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมุติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับรอให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาแล้วก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับ อีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: รทัศน์มาเจอหน้าพี่เซฟแบบนี้เวลาแบบนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและฝีมือการวาดรูปนะมาวาดรูปต่อเติมเส้นจากเส้นที่เรามีให้และแน่นอนครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับดีๆนะครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเฉียงลงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเฉียงขึ้นนะครับมีเวลาให้ผู้ปกครองลากเส้นตามแบบนี้ให้เด็กๆนะครับ1 2 3ตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านคิดเลยนะครับว่าจะวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรพร้อมจะไปวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อม
0: เลยค่ะเย้งั้นไปวาดรูปได้เลยประจำที่ไปตอนนี้ครับเรามาดูน้องมาวินนะครับน่าสนใจมากเลยน้องมาวินลากเส้นต่อเนื่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจากตรงกลางของเส้นที่เฉียงมาบรรจบกันนะครับแล้วก็วาดอะไรก็ไม่รู้ครับวงรีวงกลมอยู่ข้างบนนะครับแล้วระบายสีน้ำเงินอยู่ซึ่งดูยากมากเดี๋ยวคงต้องมาดูตอนเฉลยนะครับ

0: น้องๆครับเป็นไงครับวาดเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจำเป็นจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับพร้อมไหมทางนี้นับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับน้องๆทางบ้านนะฮะที่ยังวาดไม่เสร็จนะไม่ต้องร้องไห้นะครับให้วาดต่ออีกนิดนึงนะเอาที่นี่เป็นไงบ้างงั้นเรามาดูคนแรกว่าเขาวาดเป็นรูปอะไรนะครับเริ่มจากน้องคนแรกเลยมาปรบมือหน่อยหยิบกระดานมาด้วยครับน้องพัดผลงานภาพนี้มีชื่อว่า
1: เสื้อกับนางฟ้า
0: เสื้อกับนางฟ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้น้องพัดเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นตู้อันนี้เป็นนางฟ้านี้ก็เป็นบุ๊กแล้วนี้ก็เป็นพักใจแล้วก็ดาวแล้วก็นกแล้วก็นกแล้วก็นกแล้วก็บ้านนกแล้วก็ต้นไม
0: ้ครับแสดงว่าน้องพัดเห็นเส้นเฉียงที่มีให้ตอนแรกเป็นรูปอะไรครับ
1: เสื้อ
0: เป็นรูปเสื้อเหรอครับแล้วเสื้อกับนางฟ้ามาเกี่ยวอะไรกันนะครับ
1: เสื้อกับนางฟ้ามาเล่นเป็นเพื่อนกัน
0: เสื้อกับนางฟ้าเป็นเพื่อนกัน
1: มาเด็ดดอกไม้กัน
0: มาเด็ดดอกไม้กันอ๋อเสื้อกับนางฟ้ามาเด็ดดอกไม้กันดอกไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ตรงต้นไม
0: ้นี่คือผลงานของน้องพัดนะครับเสื้อกับนางฟ้านะครับปรบมือให้หน่อยเราจะมาดูผลงานเพื่อนคนที่สองนะครับน้องพอเพียงนะครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงเป็นไงระบายสีช็อกสวยมากเลยน้องพอเพียงครับชื่อภาพนี้ตั้งชื่อหรือยัง
2: ตั้ง
0: แล้วอ้าวว่าอะไร
2: หุ่นยนต์กับต้นไม้
0: หุ่นยนต์กับต้นไม้นะครับเอาไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: หนูทำเป็นหน้าหุ่นยนต์อย่างเด
0: ีย
2: วอ๋อ
0: เป็นหน้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวใหญ่มากไงเห็นไหมหน้านี่ใหญ่สุดใหญ่กว่าต้นไม้ตั้งเยอะเลย
3: แต่ว่าทำไมมันเป็นเฉียงเฉียงอย่างนั้นล่ะ
0: ไอ้เฉียง
3: คิ้ว
0: คิ้ว
3: คือตอนโกรธโกรธ
0: โอ้ยคิ้วโกรธไหนใครทำหน้าโกรธเป็นบ้างใครทำหน้าโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นใครเคยโกรธบ้างกดเล่นๆเหรอครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงนะวาดเป็นรูปหน้าหุ่นยนต์เบิ่มเริ่มเลยนะครับ yeah. แล้วก็เป็นหน้าโกรธด้วยจากการจินตนาการเส้นเฉียงแบบนี้นะครับเป็นเส้นแสดงอารมณ์นะครับเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยปรบมือตัวเองด้วย ปรบมือด้วยต่อมาเป็นน้องคนที่3นะครับนี่ผลงานของน้องเมเม่นี่น้องเมเม่ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: โรงเรียนกลับไปบ้าน
0: โรงเรียนกลับไปบ้านโรงเรียนกลับไปบ้านแสดงว่ามีทั้งสองที่เลยมีที่หนึ่งคือโรงเรียนแล้วก็ที่หนึ่งที่บ้านด้วยใช่ไหมอันไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: เด็กชายกับเด็กหญ
0: ิ
4: ง
0: ชี้ด้วย
4: กำลังจะกลับบ้านไปที่บ้านของตัวเองหลังจากเลิกเรียนเสร็จแล้วฝนก็เริ่มจะตกก็เลยไปหลบฝนที่ป้ายรถเมย์ก่อนแล้วก็มีรถเมย์มา
0: ทางกลับบ้านเนี่ยนะครับไอ้เส้นเฉียงเฉียงเนี่ยเส้นเฉียงเฉียงที่มีให้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรครับในภาพนี
4: ้เป็นสะพาน
0: เป็นสะพานโอ้เดินข้ามสะพานนะนี่คือสะพานที่ข้ามแล้วก็นี่คือ
4: ปลา
0: ปลาเขาจะมาทำอะไรนะคะ
4: เขากำลังรักกันอยู่
0: อะปลากำลังรักกันอยู่เหรออุ๊ยรักกันอยู่รู้ได้ไงว่าปลารักกันอยู่ใครดูออกมั่ง
4: เขาปั้นดูออก
0: เขาปั้นดูออกเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเห็นมีหัวใจด้วยเนี่ย
3: ใช่
0: ถ้ามีหัวใจถ้ามีหัวใจแสดงว่ารักกันเหรอ
4: ใช
0: ่อ๋อเหรอครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้หน่อยเก่งมากและน้องอนุบาลคนต่อไปนะครับเขาปั้นพร้อมจะบอกชื่อไหมว่าชื่อนี้ชื่ออะไร
4: เรือดำน้ำดึงดูดร้านอาหารใต้ทะเล
0: เรือดำน้ำดึงดูดร้านอาหารใต้ทะเลด้วยนะเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: นี่คือร้านอาหารใต้ทะเลคร
0: ับครับ
4: แล้วนี่ก็คือปลาครับ
0: ครับ
4: นี่ก็คือเรือดำน้ำมันดูดอาหารดูดร้านอาหารใต้ทะเลแบบนี้ครับนี่ก็คือที่ติดมันติดกัน
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเหรอครับ
4: ถูกแล้วครับ
0: เหรอครับอันนี้คืออะไรครับ
4: อันก็คือตำรวจจราจรครับกำลังนอนหลับอยู่ครับ
0: มีตำรวจจราจรด้วยเหรอ
4: ถูกแล้ว
0: ทำไมต้องมีด้วยอ่ะ
4: จะได้ไม่มีขโมยมา
0: โอ้นี่คือความคิดของน้องข้าวปั้นนะครับที่คิดว่าเส้นที่เรามีให้นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเอาเป็นส่วนที่ไว้ดึงดูดให้อาหารร้านอาหารลงไปในนี้เอาไปเลี้ยงคนที่อยู่ในเรือนะครับ นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวเท่านี้เองนะครับปรบมือให้น้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือคนสุดท้ายรอมานานแล้วน้องมาวินตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: น้ำส้มกับตะข่ายกั้นครับ
0: น้ำส้มกับตะข่ายกั้น
5: คร
0: ับ ไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: ก็น้ำส้มกำลังจะไหลลงมาในแก้วแล้วตะข่ายก็กั้นไม่ให้อันนี้มันลงมาเนี่ยครับคนจะได้ไม่ต้องจับเมื่อยครับ
0: อ๋อครับข้างบนนี้คืออะไรครับ
5: เม็ดน้ำส้มครับ
0: เม็ดน้ำส้ม
5: ก็น้ำส้มกำลังไหลลงมาแล้วเม็ดก็จะไหลลงไปด้วยแต่ไหลลงไปไม่ได้ครับ
0: อ๋อ

0: ข้าใจแล้วนี่เวลาที่คั้นน้ำส้มใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เอาตะข่ายนี้มากั้นโดยที่ไม่ต้องจับ
1: คร
0: ับ แล้วก็กรองลงไปได้แต่น้ำส้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วเม็ดส้มก็ค้างอยู่ข้างบนนี่คือความคิดจากเด็กตัวน้อยๆแค่นี้นะครับเอาปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับเก่งมากๆเลยสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปแล้วกับผลงานความคิดของเด็กๆตัวแค่นี้นะครับทึ่งไปเลยใช่ไหมครับขนาดผมเองผมยังคิดว่าคิดได้ยังไงอ่ะตัวแค่นี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีภาพและจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับเพียงแค่มีกระดาษกับสีและปากกาเขาก็สามารถจินตนาการลงไปได้เพียบเลยนะฮะท่านผู้ปกครองครับอยู่ว่างๆที่บ้านนะครับอย่าลืมลองคิดโจทย์ให้เขาเล่นนะครับลากเส้นเองแล้วให้เขาต่อเส้นดูก็ได้นะครับแล้วมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับอย่าลืมนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป์
1: ไหนสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: คร
2: ับ
3: อ้
2: าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมา
1: ครับ
2: ขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไป

0: ปากยิ้มนิดนึง
1: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
0: คอเสื้อครับโค้งๆลงมา
1: แล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
0: เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อย
0: ต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
1: แล้วก็เติม
0: แขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่จุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็ทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับนะมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอ้าวละขอบคุณมากๆเลยนะครับ
2: อันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นเห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญญา

ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac

ไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อย

0: เรื่อยมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
2: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
2: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
2: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากรุงท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
2: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
2: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
2: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปพื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริ

0: ิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้

ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่อง

0: ้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดคือการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่เขาตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม่ดีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบูนมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบูน
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
4: ตัดตรงน
0: ี้ใช่ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
4: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อนอ
3: ีกและหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 10
0: เร็วไปนิดนะประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเขาวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างงี้ใครโยนเปล่าเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มมีจุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1 2 3อ้าว1

0: โยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยถึงยังครับพี่บอล
1: ถึงแล้ว
0: ของปาวันถึงแล้วของพี่บอลถึงยังจะใกล้จะถึงแล้ว
1: เข้ามาสิ
0: ถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลยและเราก็ได้เขาวงกดอันขนาดนี้เลย
2: ใหญ่ปะล่ะ
0: จุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหน
2: โกอยู่ตรง
0: นี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะ
2: หนึ่งสองสามไป
1: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหม
2: ไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไง
0: กับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยัง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ

0: ช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อน
1: ใช่
0: เราจะกระปุกกระปากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้ย EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
0: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริ
0: งๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก
4: ไหมพรม
0: ไม้สครีม
4: กาว
0: ลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอน ันแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศครีมค
0: ่ะไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
5: ยาก
0: มาข้าตัวหยิบกาวให้
5: ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี้
5: ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
5: แบบน
0: ี้
5: ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนทีเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
5: ็เราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี้
5: ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ตุ๊กจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
5: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
5: 1 2 3 4

0: พอสิ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะ

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานนะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำแล้วเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาของประวันใช่ครับทะเลยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆ น่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: หยิบสิครับไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะ
0: มันจะดีกว่านี
2: ้มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
2: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะ
0: ค
2: ือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซิ
0: พร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: แล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: รับประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆพี่ตุ๊กต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได
0: ้30แล้วโ
2: อ้ทีนึงอีกทีนึงครับ
3: ทีนึงใช่ไหม
0: อยู่เลยโอ้ย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวานได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับประวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวั
3: ติมหิดลแชนเนลตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
3: ก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
3: ต้องกดจิวซ่านักประดิษฐ์
0: มีรายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะ คะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่

0: นั่นนี่หนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดหอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้

พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ในปัจจุบันนี้รังสีและเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปไกลมากถ้าเราไม่มีด้านรังสีวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องผ่าเข้าไปดูเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรแต่รังสีช่วยให้เราเห็นทุกส่วนและทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เห็นด้วยว่าอวัยวะต่างๆนั้นอ่ะดีอยู่ไหม

0: เมื่อได้ยินคำว่ารังสีหลายคนคงรู้สึกกลัวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้แต่รังสียังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหากเรารู้จักนำมาใช้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการใช้รังสีมารักษาผู้ป่วยนั่นก็คือนักรังสีเทคนิค
1: ผมนายวิทยาวุฒิวิทยากูลนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทางด้านรังสีวิทยาครับ
0: คุณวิทยาวุฒิวิทยังกูลนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นผู้ที่นำรังสีมาช่วยรักษาแล้วยังตั้งใจพัฒนาให้เทคนิครังสีของไทยทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย
1: ผมพูดถึงรังสีเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาทำรังสีแล้วจะเป็นหมันไหมมีอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมเปรียบง่ายๆคือรังสีเป็นอันตรายเหมือนเสือแต่ถ้าเรามีความรู้จักในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติของเขารู้จักธรรมชาติของรังสีเราก็รู้จักการป้องกันอะไรจากรังสีได้นะครับรังสีเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับรังสีเทคนิคเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เราใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้นะครับคนโดยทั่วๆไปรู้จักกันก็คืออย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์การตรวจอุลตราซาวด์ส่วนที่2นั้นก็คือในส่วนของที่เป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นคือการใช้สารเภสัชรังสีอัพเทคเข้าไปในร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับอีกส่วนนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือรังสีรักษาคือการที่คนเป็นมะเร็งแล้วมีการนำรังสีนั้นไปรักษาโรคมะเร็งนะครับนักรังสีเทคนิคเรามีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือทางรังสีทางการแพทย์นะครับโดยหลักที่เรายึดนั้นก็คือทำยังไงก็ตามเพื่อให้ผลการวินิจฉัยหรือภาพที่ออกมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่คนที่มารับการตรวจนะครับได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะครับในมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย์คณิตนะครับในตอนนั้นก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะที่หนึ่งของประเทศแล้วเราก็เลยมาดูว่าเอ๊วิทยาศาสตร์ทางไหนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและก็ได้ทำงานกับคนไข้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เลยมองคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยแหละครับว่ามีคณะไหนบ้างย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพรังสีเทคนิคเนี่ยแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยดีกว่านะครับการเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังดูอยู่ว่าคณะนี้เรียนอะไรแล้วก็เห็นคณะรังสีเทคนิคเป็นคณะที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลยเลือกที่จะเอนทรานเข้ามาสู่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วชอบมากกว่าที่ตอนเลือกอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทางด้านการแพทย์และสำหรับชีวิตเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้รังสีมากนักตอนที่เราได้เรียนแล้วลึกลงไปถึงการประยุกต์ใช้รังสีมาใช้ในด้านการแพทย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มันก้าวล้ำไปอะครับแล้วคิดว่าต่อจากนี้ไปก็ตามนะครับมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกครับหลังจากเรียนจบรังสีนะครับก็

ได้ใช้วิชาชีพของทางด้านรังสีโดยตรงนั่นคือรับราชการเลยนะครับอยู่โรงพยาบาลโรคทรงอกตอนนั้นก็ได้ทำงานด้านรังสีพอจากโรงพยาบาลโรคทรงอกอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นเราเลยเป็น product specialist ในการเรียนรู้ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางรังสีการต่อยอดของงานด้านรังสีก็คืองานด้านบริหารที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็เลยไปเรียนทางด้านบริหารแล้วก็กลับมาทำงานในส่วนของที่เป็นหัวหน้าและเป็นทั้งเมเนเจอร์ให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับหลายๆแห่งนะครับสิ่งนี้ที่เราคิดก็คือเราจะได้แชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านรังสีหรือความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานหรือการบริหารสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันนะครับผลงานที่ประทับใจก็เริ่มมาจากตอนที่เราทำงานเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักรังสีแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่ไฮเทคหรือว่าอาจจะมีไม่มากนักนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เห็นคนไข้มาตรวจเรื่องของไซนัสแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เลยนำสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต่างประเทศเพื่อมาให้คนไข้เนี่ยได้ถ่ายภาพไซนัสโดยที่ไม่ต้องรีพีทใหม่หรือได้รับปริมาณรังสีเพิ่มครับแล้วก็ใช้งบไม่มากนักรู้สึกภูมิใจว่าเออเราได้ทำบางอย่างเพื่อคนไข้จริงๆนะครับคิดว่าทำงานเพื่องานแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากเผยแพร่ความรู้สิ่งที่ได้รับมาหรือประสบการณ์สิ่งที่เองมีสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันครับถ้าเป็นคำคมเนี่ยที่ยึดอยู่นะครับก็คือเรื่องของmake everything better at all time ครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาครับที่ชอบคำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราทำตั้งใจทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสิ่งถ้าเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมว่าผลที่ออกมามันก็จะดีตามครับ

0: ในแต่ละปีคนเราควรได้รับรังสีในระดับปกติคือประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ตและไม่ควรเกิน5มิลลิซีเวิร์ตและนี่คือปริมาณรังสีจากแหล่งต่างๆที่แต่ละบุคคลอาจได้รับใน1ปีแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านที่สร้างด้วยซีเมนต์หรืออิฐ 0.07 มิลลิซีเวิร์ตสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่นอาหารและน้ำดื่ม 0.03 มิลลิซีเวิร์ตการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นจอคอมพิวเตอร์ 0.01 มิลลิซีเวิร์ตการตรวจรักษาทางการแพทย์เช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอก 0.06 มิลลิซีเวิร์ต
1: เวลาที่เราพบแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยท่านนั้นน่ะเป็นอะไรหรือสงสัยทางแพทย์ต้องตรวจก็จะทำการออเดอร์ว่าจะตรวจรังสีประเภทไหนส่วนใดบ้างนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทาง CT สแกนหรือ MRI นะครับขั้นตอนการทำงานของนักรังสีเทคนิคนะครับก็เริ่มจากแรกรับคนไข้นะครับเราก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงการตรวจนะครับหลังจากนั้นพอคนไข้เข้าไปสู่ห้องตรวจแล้วเราก็จะทำการตรวจโดยที่เราก็จะตรวจทางรังสีมอนิเตอร์คนไข้ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ภาพที่ออกมาการวิจัยดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ภาพทางรังสีออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำภาพนั้นให้ทางรังสีแพทย์นะครับในการอ่านผลแล้วก็วินิจฉัยและต้องรักษาอย่างไรต่อครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมาทางแพทย์ถ้าสงสัยว่าหัวฟาดแล้วชุมนิรัดออกท่านก็จะทำการออเดอร์และส่งมาตรวจทาง CT สแกนนะครับหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับทางนักรังสีก็จะต้องรีบทำการตรวจนะครับโดยการทำเอ็กซเรย์สมองถ้าเห็นรอยโรคก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งกลับไปที่แพทย์ผู้ส่งทันทีนะครับการที่เป็นนักรังสีที่ดีหนึ่งคือเรียนรู้อยู่เสมอนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับสองเราทำงานกับคนไข้ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับเราทำงานเนี่ยอย่าคิดเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราจะลืมความรู้สึกนั้นไปแต่ถ้าเราทำงานโดยที่

คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนญาติเราหรือเป็นผู้หนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเราจะใส่ใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคืออะไร

โดยที่แนวทางเดินของนักรังสีเทคนิคจบมาใหม่ๆนะครับก็จะมีหนทางที่เขาจะเลือกได้ก็คือโอเคก็1ทำงานอยู่ในส่วนของภาคราชการนะครับส่วนของเอกชนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ competency competency ก็คือขีดสมรรถนะความสามารถของเทคเช่นจบมาใหม่เราตรวจเครื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ได้เรื่องซาวด์ได้นะครับหลังจากนั้นแอดวานซ์ขึ้นเราก็ไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความไฮเทคหรือความละเอียดในการตรวจมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเลเวล2คอมพิวเตอร์เลเวล3เลเวล4จนเราเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเครื่องทางรังสีเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปริมาณเครื่องมือไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันนะครับตอนที่เริ่มจากเรียนนะครับตอนเรียนมาเนี่ยเราต้องเรียนทุกประเภทเลยรังสีรักษารังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็ฝึกงานก็ต้องเป็นทุกเครื่องมือนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเราก้าวสู่ความเป็นสเปเชียลิสต์อันนั้นเราอาจจะไปโฟกัสที่เครื่องมือเครื่องใดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับรังสีเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวที่เป็นซัลเลอรี่คือเงินเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าที่เป็นใบประกอบโรคศีลนะครับค่าวิชาชีพก็มีค่าที่เป็น OT นะครับแล้วก็ค่าที่เป็น Competency Level เพราะแต่ละ Level ก็จะมีค่าพิเศษที่เป็น Competency Level เนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่เราพัฒนาบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับเพราะว่าในทุกงานคือทางงานด้านการแพทย์ถ้าเราทราบกันอยู่ในเรื่องของเวลาเอ่ยในเรื่องของที่ต้องดูแลคนไข้จะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานเยอะโดยตัวเองยึดหลักในเรื่องของwork-life balance นะครับ

สวัสดีครับชื่อพานุพงศ์สมเกษมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับก็ตอนที่จะสอบเข้านะครับก็ได้แบบเปิดดูหลายๆสาขาหลายๆคณะที่อยากจะเข้าไปศึกษาต่อก็พบว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการอยู่สูงครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อที่สาขานี้ครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากเป็นนักรังสีการแพทย์ครับก็คือเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยกับหมอในการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติครับ

0: าวกัญญาภักดิ์ณลานรัตนประดิษฐ์นะคะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่4ค่ะสมัยก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็ได้เข้าไปตรวจในเครื่อง MR หรือว่าเครื่อง CT แล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็การทำงานเป็นยังไงแล้วสามารถตรวจได้ยังไงเราก็รู้สึกสนใจอยากเรียนสาขานี้ค่ะอยากเป็นนักรังสีการแพทย์ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือคนไข้โดยตรงค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพทางรังสีออกมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคได้จากภาพถ่ายที่เราถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอะไรค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ณภาพงศ์พงศ์ณภานะครับเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรังสีเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาของการประกอบโลกศิลปะนะครับซึ่งเป็นการกระทำต่อมนุษย์นะครับโดยใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยการรักษาโรคและงานวิจัยครับจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีสโลแกนประจำหลักสูตรก็คือ Strong in Practice นะครับแล้วก็ Smart in Profession แปลว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาเราเน้นที่จะให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกเราเทียบมาตรฐานกับสากลนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงฝึกงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแปลว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่เนี่ยสามารถจะทำงานที่ต่างประเทศอย่างที่สิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตรฐานกันอันนี้ก็คือ Strong in Practice ส่วน Smart in Profession เนี่ยเราไม่ได้เน้นวิชาการวิชาชีพอย่างเดียวเราเน้นความรู้ด้านอื่นนะครับความรู้ที่เด็กของเราเนี่ยจะออกไปอยู่ในสังคมการเป็นคนดีในสังคมนักศึกษาที่จบนะครับก็จะไปสอบ

0: ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสิตที่1แล้วก็ประกอบวิชาชีพเป็นนักรังสิตที่1หรือนักรังสิตการแพทย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ตลาดการทำงานดีมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราขาดนักรังสิตอยู่นะครับอยู่มากๆนะครับในช่วง10ปีนี้เรายังขาดอยู่อีกหลายพันตำแหน่งหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีปริญญาตรีนะครับปี1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนกับนักศึกษาอื่นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
1: พอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาคณะก็ตอนนั้นอาจจะเริ่มตึงเครียดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าจะทําได้มั้ยถามว่ายากมั้ยก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงค่ะที่เรียนเพราะว่าเราสอบกันบ่อยมาก
2: ในส่วนของปี3ครับเราก็จะเรียนเรื่องการจัดท่าพื้นฐานนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการเรียนในอีกแขนงหนึ่งของสาขาเทคนิคก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครับซึ่งเราจะทำการเรียนการสอนกันอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับส่วนปี4เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของรังสีรักษาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรังสีเทคนิคที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทำการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกันครับคือพอเป็นวิชาคณะครับถ้ามันก็ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับม.ปลายหรือว่าไม่เหมือนกับสาขาวิชาที่อื่นครับ
0: เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมีการรับนักศึกษาในอยู่หลายกลุ่มใน60คนที่เรารับเนี่ยนะครับก็จะมีการรับตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับแล้วเราก็จะรับในส่วนของแอดมิชชั่นกลางด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโควต้าของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มหาลัยมีวิทยาเขตอยู่อย่างเช่นนครสวรรค์อำนาจเจริญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะในทางฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยา
1: ตอนนั้นสอบเข้ามาด้วยวิธีรับตรงค่ะเราก็จะต้องไปสอบเสร็จวิชาสามัญโดยให้ผ่านคะแนนขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยค่ะสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคะแนนมายื่นเลือกคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคที่ของมหาลัยค่ะค่ะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะว่าตอนไหนเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะพัก
2: แล้วผมสอบเข้ามาด้วยวิธีการแอดมิชชั่นครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลือกคณะทั้งสิ้นทั้งหมด4คณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปก็คือมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับคือหลังการเรียนพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านทบทวนไปด้วยแล้วพอช่วงใกล้ๆตอนสอบเราควรจะทำข้อสอบแบบจับเวลานะครับเพราะว่าดูว่าเราสามารถทำทันหรือเปล่าในห้องสอบครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรังสีเทคนิคสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าน้องๆสนใจสาขานี้นะครับข้อที่1 นะครับต้องรักในการให้บริการกับคนนะครับคนไข้นะครับต้องมีใจรักในการบริการเพราะว่าเราจะสัมผัสกับคนไข้ตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ถามว่ามันเรียนยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ทุกคนเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียน
1: ให้น้องๆ นะคะลองค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเรียนจริงเนี่ยก็อยากให้พยายามให้เต็มที่ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการที่จะเรียนสาขานี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมีความอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ
4: วิชาชีพรังสีเราเป็นผนวก2สิ่งเข้าด้วยกันนั่นคือเทคโนโลยีด้านรังสีกับทางด้านการแพทย์ให้มองตัวเองว่าเราชอบเทคโนโลยีชอบการคำนวณเราชอบงานสวิตหรือเปล่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและในอนาคตที่เรามองไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางรังสีจะมีส่วนร่วมในการตรวจวิจัยกับการแพทย์มากขึ้น
0: ภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราผลิตคนออกไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิครังสีการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็มีความสำคัญเพราะว่าหมอจะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคนไข้เป็นมะเร็งแล้วมารักษากับเราทำอย่างไรนะครับ

0: เราจะเป็นคนที่ให้บริการทางด้านนี้นะครับหน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือเป็นการรักษาผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคของเขาหรือว่าบรรเทาโรคของเขาได้ครับ
1: เราไปทำงานจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้หรือว่าเราเห็นว่าจากวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาดูแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเหมือนผ่านไปเราเห็นว่าเขามีการพัฒนาเขาได้เขาเริ่มพูดกับเราได้ค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา
2: ด้วยทำงานมาได้จบประมาณ20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากเห็นและอยากไปต่อนั่นคืออยากพัฒนาวิชาชีพนี้คิดว่าตัวเองยังสามารถทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพรังสีนี้ได้อีกเยอะครับทุกครั้งที่ได้ไปทำเคสกับคนไข้นะครับได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข
3: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการ

0: น้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได
1: ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัย
1: จริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทำอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะ
0: มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเป็น
1: สำคัญมาก
0: จุดประกายอันแรกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมถึงทักษะซึ่งจะติดตัวลูกเราไปตลอดเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบ
1: พอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ย
0: ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะ
1: มันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยแบบกระตือรือร้อนมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเนี่ย
0: คนแรกเลย
1: บางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่ง
1: สำคัญอย่างยิ่ง
0: ที่จะนำพาความรู้ไปสู่เด็กๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคำสำคัญอย่างนึงก็คือธรรมชาติของเด็ก
0: ค่ะนะคะทีนี้ต้องขอเรียนถามคุณพ่อบ้างค่ะอย่างที่โรงเรียนของลูกของคุณพ่อเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนอื่นต้องถามกันว่าน้องกี่ขวบแล้วอะค่ะ
2: น้องตอนนี้8ขวบกว่า
0: 8ขวบกว่า
2: เป็นป.3
0: ครับป.3ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
2: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายด้วยนะคะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมคิดว่าในสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือว่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับได้ explore สิ่งรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าเด็กก็จะได้มีเวลามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มาทำกิจกรรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดสมองเด็กตั้งแต่ต้นเลยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะเรียนต่อไปแล้วก็ค่อยๆเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่โรงเรียนของลูกชายเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นให้เด็กเนี่ยปฏิบัติให้
0: ได้ลงมือทำ
2: ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้จริง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
0: เราได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆไปแล้ววันนี้ค่ะเรามี VTR ที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สนใจนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: อย่างที่เราเคยย้ำเสมอนะคะว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ลูกของคุณจำสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักขั้นตอนการเรียนจัดการเรียนรู้ซะก่อนแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันล่ะ
0: เด็กๆมีเล่นไข่ด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องไข่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไข่นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กมาก
0: กินทุกวันทานกันทุกวันนะคะ
1: เป็นอาหารมื้อแรกๆที่เด็กทานด้วยค่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนชอบด้วยหอมอร่อย
1: ค่ะก็เลยเลือกไข่นะแล้วก็นำมาเป็นพวกการทดลองง่ายๆที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะและหนูชื่ออะไรคะ
4: น้องพิงกี้ค่ะน้องหยกค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้เป็นไข่ที่น้าจุ๋มเตรียมมาคิดว่าข้างในมันแข็งไหม
4: ไม่แข็ง
1: รอเอามาดูว่าข้างในมีอะไร
4: มันเป็นน้ำค่ะไม่ใช่น้ำมันจะนุ่มๆขาวๆ
1: คือจริงๆการถามเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากเป็นการถามที่ทำให้เด็กแบบจุดประกายให้เด็กสนใจแล้วเนี่ยเป็นคำถามให้เขารู้ว่าเขามีความรู้อะไรอยู่ในตัวตอนนี
4: ้อือไข่ดาว
1: มันเหมือนน้ำไหม
4: เหมือน
1: แต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำเนาะตรงส่วนเนี้ยเราจะเรียกมันว่า
4: ไข่ขาว
1: ส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหม
4: ไข
1: ่
4: แดง
1: ไข่แดงเด็กๆเห็นอะไรบ้าง
4: ไม่เห็นอะไร
1: ไม่เห็นอะไรรู้ป่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ย
4: เปลือกไข
1: ่เปลือกไข่วันนี้เรามาสนุกกับเปลือกไข่ดีกว่าเคยเห็นนกกระจอกเทศหรือเปล่า
4: ไม่เคย
5: เคยแฮะ
1: ตัวมันประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าดินไหม
4: โอ้ยไม่ใช่
5: ใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าอีกอ่ะเวลานั่งฟักไข่ไข่แตกไหม
5: ไม่แตก
4: ไม่แตก
1: ทำไมไม่แตกอ่ะ
3: นั่นน่ะสิคะทำไมไข่ถึงไม่แตกคำตอบก็คือโครงสร้างของเปลือกไข่มีลักษณะโค้งคล้ายหลังคาทรงโดมความโค้งของเปลือกไข่จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาทำให้ไข่สามารถรับน้ำหนักได้มาก
1: เรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราจะจัดการเรียนรู้หรือว่าชวนเด็กหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพาเด็กๆเล่นแล้วก็เรากลายเป็นเด็กคนนึง
0: เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเล่น
1: เล่นไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับลูกเราก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือไข่ซึ่งไข่ของเราเมื่อกี้เรากระเทาะออกตรงนี้ก็เรียกว่าเปลือ
4: ก
1: ไข่ใช่ไหมทีนี้คอยตั้งตาดูนะแล้วจุ่มจะจุ่มลงไปเบาๆอย่างนี้นะ
4: โอ
1: ้เด็กๆลงมาสังเกตแล้วเจออะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้นกับไข่เรา
4: ฟอง
1: ฟองมันอยู่ที่ไหน
4: ฟองอยู่เกาะที่ไข
1: ่แล้วพอมันเกาะแล้วมันเป็นไง
4: แล้วมันก็ลอยขึ้นไป
1: มันก็ลอยขึ้นไปแต่มันก็มีเกาะอีกใช่ไหมม
4: ัน
1: ก
4: ็
1: ปุดๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปใส่ในน้ำเปล่ามันเป็นแบบนี้ไหม
4: ไม่เป็น
5: มัน
1: ก็นี่อันนี้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่ม
4: แล้วใส่เข้าไปเลย
1: แล้วใครจะเสียสละไข่ของตัวเอง
4: หนู
1: โอเคของดินแบบแอะ
4: ไม่
1: เป็นใช่ไหมแล้วลองเปรียบเทียบ
5: มีฟองเดียว
4: มันไม่ใช่กอดค่ะ
2: จริงๆแล้วนี่ไข่แค่ลูกเดียวเนี่ยสามารถที่จะสอนเด็กได้หลายอย่างมากสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร
1: ์แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการที่มีไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: ใช
1: ่และก็เตรียมนี่คืออะไร
4: เปลือก
1: เปลือกไข่หยิบไปคนละชิ้นแล้วก็วางที่มุมคนละมุมนะคะให้มีระยะห่างเท่าๆกัน ของน้าจุ๋มอีกอันนึงเด็กๆดูซิว่าสูงเท่ากันหรือเปล่า
5: เท่ากันค่ะ
1: แล้วระยะห่างเท่าช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบการทดลองให้เด็กเป็นคนทำแล้วเราก็ชวนเด็กทำ
6: ทีนี้มีคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันเดาว่าเปลือกไข่ที่วางเนี่ยแข็งแรง
1: สังเกตไหมคะว่าในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยเราจะพยายามมีคำถามหรือว่าคำถามชวนคิดแทรกไปเป็นระยะระยะ
6: ค่ะ
4: ต้นไม
6: ้ดินว่ากระถางต้นไม้แบบนี้วางเนี่ยเปลือกไข่จะถล่มไหม
7: ไม่ถล
6: ่
7: ม
6: ไม่ถล่มจริงเหรอ
7: จริง
6: แล้วหยกกับพิงกี้คิดว่าถล่มไหม
5: ไม่ถล่มค
6: ่
5: ะ
6: งั้นเรามาวางลุ้นลุ้นหนึ่งสองหนึ่งสองสอง
3: เห็นไหมคะว่าความโค้งของเปลือกไข่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีมนุษย์จึงนำความรู้นี้มาต่อยอดในการออกแบบสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นท้องฟ้าจำลองยังไงล่ะคะ

0: ล่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเราก็มีกติกาว่าน้าจุ๋มจะเตรียมของแบบนี้ให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระดาษเราจะทำยังไงที่เราจะไปห่อหุ้มไข่ของเราเนี่ยแล้วโยนไปในระยะประมาณ2เมตรแล้วไข่ของเราไม่แตกลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หลักการของเรายังไงเราจะมีไอเดียยังไงทำให้ไข่ของเราไม่แตกน้าจุ๋มเชื่อพวกเราเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่าทำยังไง
2: ผมสงสัยอย่างนึงฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเรายังไงฮะบางคนอาจจะบอกว่าบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราควรจะวางแผนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฮะ
3: จริงๆแล้วก็คือมาจากคำถามเด็กก็ได้นะคือมีมาจากหลายด้านอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกเราเข้าไปในธรรมชาติหรือไปเรียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กมีอยู่อย่างนึงคือขี้สงสัยแล้วเขามีคำถามพอเขามีคำถามเราก็เริ่มรู้แล้วลูกถามอย่างเงี้ยลูกถามอย่างงู้นเราก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วก็ชวนลูกทำกิจกรรมอะไรเงี้ยคือการเรียนรู้ที่ดีน่าจะมาจากความสนใจของเด็กด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามหรือข้อสงสัยของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจุดประกายที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมการอะไรเงี้ยนะคะ
4: ฟังดูแล้วทั้งโค้ชก็สนุกนะคะทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ก็ได้สนุกไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักกับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้รู้จักกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปแล้วตามหลักของ BBL นะคะช่วงนี้เราจะมาลึกซึ้งในทุกๆขั้นตอนกันเลยอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจุ๋ม
1: เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าดูจาก VTR นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเด็กก็มาจากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะเมื่อมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ไข่คนละฟองการให้ไข่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิจากที่เขากำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็มอบไข่คนละฟองแล้วเด็กลองจับไข่แล้วก็ลองคิด
0: ทั้ง3คนก็จะให้ความสำคัญกับไข่ตรงหน้า
1: ตอนนี้แหละเขาจะมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเวลาหนูจับเนี่ยหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มอธิบายเป็นการดึงเด็กที่จิตใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: กลับมาอยู่ตรงนี้กับใครกับการเรียนรู้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะแต่มีเรื่องนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นกันนะคะอย่างเช่นว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศดีไหมมันคับแคบเกินไปไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือจัด เตรียมความพร้อมทั้งภายนอกเด็กภายนอกจิตใจและร่างกายเด็กและภายในตัวเขานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองด้าน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและอย่างคุณพ่อก้อนะคะเวลาจะสอนอะไรกันหรือเล่นเรียนรู้กันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนจะติววิชาอะไรให้กับลูก

0: อือฮึ
1: มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะในการที่จะจูงชักจูงลูกมาอยู่กับเรา
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำงานนะฮะเราก็ขั้นแรกนี่ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับเขาพูดสนุกพูดตลกล้อเล่นหรือถามคำถามที่มันชวนให้เขาคิดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาในกิจกรรมนะฮะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราอยากให้เขาทำ
1: ขั้นตอนแรกเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนถัดไปค่ะ
2: ค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรือรู้ว่ารู
1: ้
2: ฟังแล้วงงไหมคะมันเป็น
1: เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้ใช่ไหม
1: คะ
2: การเราจะต้องมีกระบวนการทบทวนความรู้เดิมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเด็กรู้อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นโดยการมีคำถามหรือว่ามีเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยมีพื้นความรู้แบบนี้แล้วล่
1: ะ
2: เขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาจะต่อยอดตรงนั้นหรือถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติมเต็มความรู้หรือว่าประสบการณ์เขาก่อนที่จะนำไปสู่ความรู้อีกขั้นหนึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการกระตุ้นเรานะคะคือเราพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถจะออกแบบเป็นเกมหรือเป็นการทดลองก็ได้นะคะถ้าดูจาก VTR เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราจะมีการกระตุ้นเราอย่างเช่นว่าการกิจกรรมการทดลองบางอย่างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยลองดูว่าน้ำหนักของไข่เขาเคยเห็นไข่แล้วว่าไข่รูปทรงแบบนี
1: ้
2: แต่การกระตุ้นเราคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแรงหรือว่ามันบอบบางก็ลองดูอย่างเช่นว่าเอาเปลือกไข่มาวางอยู่บนโต๊
1: ะ
2: นะคะทำเป็นตัดครึ่งนึงของเปลือกนะคะแล้วก็วางคล้ายๆไม้กระดาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอาวัตถุหนักๆเนี่ยลองวางทับลงไปก็เป็นการกระตุ้นแล้วล่ะเด็กก็เริ่มแบบ
1: อยากรู
2: ้เปลือกไข่จริงๆมันแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบว่าเวลาเรานึกว่าเวลามันกระเทาะที่ขอบโต๊ะเนี่ยทำไมมันแตกแล้วทำไมแม่ไก่แม่นกเนี่ยนั่งแล้วทำไมไม่แตกเนี่ยมันเป็นคำถามที่เชิงเปรียบเทียบเชิงคิดต่อแล้วก็กระตุ้น
0: ผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะอ้างอิงเพราะเรารู้ว่าลูกเราชอบในสิ่งไหนเราก็จะอ้างอิงสิ่งที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบยังไงนะฮะหรืออีกประการหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะโยงเรื่องที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับเรื่องในชีวิตจริงที่เขาเห็นอยู่นะครับเช่นเราจะสอนเรื่องรถว่ารถเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะฮะเขารู้ว่ารถมันมีแบบนี้นะมีแบบซีดานมีแบบแฮชแบ็กมีแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อก็จะถามว่าวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยลูกเห็นรถอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มคิดและตั้งคำถามแล้วก็คุยกับเขาว่าแล้วรถชนิดนี้เนี่ยมันใช่แบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะก็คือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด็ก
1: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะได้ลงมือกระทำกันหรือยังคะขั้นตอนนี
2: ้นี่แหละค่ะ
1: เ
2: ป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะ
1: ใน
2: ตอนต้นที่เราเกริ่นนำว่าการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองนะคะตอนนี้แหละเด็กสงสัยละได้มีการกระตุ้นเร้าเตรียมความพร้อมละเด็กก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น VTR ที่เราพูดถึงเรื่องของไข่นะคะว่าเด็กก็เริ่มทำการทดลองแล้วอย่างเช่นว่าลองให้ว่าเขาจะออกแบบแพ็กเกจยังไงเขาจะรวมเหมือนกับออกแบบยังไงที่ไปห่อหุ้มฟองไข่แล้วไข่ไม่แตกถ้าเกิดเขาโยนไปในที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือการลงมือทำเนี่ยมีหลายวิธีนะคะการลงมือทำโดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทำด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือการลงมือทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนบอกทุกขั้นตอนในส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้วก็บุตรหลานต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการลงมือทำและส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการลงมือทำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองด้วยนะคะ
1: ได้ออกแบบได้ทำจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่เขาทำนั้นผลออกมาเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันจะฝึกในเรื่องของการวางแผนการทำงานและ

0: ความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่จะติดตัวเด็กและการแก้ไขปัญหานะคะ
1: หลังจากได้ลงมือทำทดลองกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะได้ทำอะไรกันต่อคะ
0: ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ยังไม่คล่องนะคะแต่การฝึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีและที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่จะไปเชื่อมโยงในอนาคตนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราให้เด็กเนี่ยลองออกแบบว่าจะโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกโดยการมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเขาทำบ่อยๆเขาจะรู้มากขึ้นว่าเขาห่อแบบไหนเขาผ่านกระบวนการวัสดุแบบไหนเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อมโยงที่จะเป็น เรียกว่านักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นนวัตกรน้อยนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มมีไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมทำครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะทำซ้ำหรือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราทำ
1: ก็เรียกว่าการลงมือทำจากเรื่องเล็กๆที่ได้ทดลองทำซ้ำไปบ่อยๆเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็ไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือถ้าให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาทำเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบมากเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชมไม่ว่าจะเรื่องของอาจจะมีของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาล่อนิดๆเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเวลาทำซ้ำเนี่ยเขาก็เอนจอยเพราะว่าเหตุก็คือว่าจริงๆทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะต้องคิดต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือการให้ทำสิ่งเดิมแต่เราเพิ่มตัวงานเพิ่มลักษณะความซับซ้อนให้มันยากขึ้นใช่หรือว่าให้มันน่าสนใจขึ้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได
1: ้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเป็นเคล็ดลับที่น่าจะนำไปใช้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้เราได้ผ่านมาหลากหลายขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นตอนของการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดความรู้ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปถึงการกระตุ้นเราให้เขาอยากรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทำเลยรวมถึงได้ฝึกฝนทำซ้ำๆค่ะสำหรับที่6เป็นยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนที่6นะคะก็คือการสรุปนะคะการสรุปว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กรู้เนี่ยนะคะอาจจะกระจัดกระจายนะคะบางครั้งเนี่ย เขาก็รู้เป็นชิ้นๆรู้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ยังไม่มาต่อรวมกันเป็นภาพสวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพยายามที่จะรวบรวมความรู้ของเด็กเนี่ยมาแต่งเติมแล้วก็ต่อภาพเป็นจิ๊กซอสวยๆได้ก็คือการสรุปนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าการคุยกับเด็กจนเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้อะไรบ้างเขารู้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะได้ฟังเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นตอนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเด็กๆก็จะสามารถเปิดสมองแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงต่อยอดพัฒนาการต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รู้จักกับ6ขั้นตอนนี้แล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไหมคะ
2: จริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมว่าคือถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกมีความสนุกกับสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสุขนิสัยที่เขาจะอยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดความรู้ของเด็กๆออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขามีความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เริ่มกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นคนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่จะทำเองด้วยก็ได้ผมว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อพูดเรื่องแรงบันดาลใจคือเด็กพอได้มีทักษะแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ในตัวเนื้อหาและ

0: ักษะที่ติดตัวเด็กเอง
1: ค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อทำให้ดูคุณพ่อเป็นฮีโร่ก็อยากจะทำเหมือนคุณพ่อบ้างจากกระบวนการต่างๆก็ได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับ6ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรู้นะคะตามหลักของการเรียนรู้แบบหลัก BBL ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเองโน้ตเองก็จะขอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกของตัวเองด้วยนะคะดูแล้วคงจะสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะให้การเรียนรู้เมื่อสมองของเด็กๆพร้อมก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างดีด้วยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณพ่อก้อของเรานะคะคุณอภิชาติประเสริฐค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมโน้ตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์

พันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกี่ยววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกัน

กัญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวัคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี
ในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวกหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีของราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท
โกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

ากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกลศรีวัดพระยาหยางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาเซียนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

มหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการ

การโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงไม่ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่น

0: ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
1: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
0: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
0: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่อื้อไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
3: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
3: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่ แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: กรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกับเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
3: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
3: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: หน้าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

อุปกรณ์ของผมหลักๆก็จะมีใบมีดโกนนะครับใบมีดโกนสำหรับเฉือนเนื้อแล้วก็กรรไกรกรรไกรเนี่ยหลังจากมีดโกนเฉือนแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้กรรไกรกรรไกรเนี่ยเก็บตามนะครับแล้วก็แหนบเอาไว้ดึงในส่วนที่เป็นซอกๆเนี่ยพอใช้แหนบดึงปุ๊บแล้วก็ใช้มีดซอกออกแล้วกรรไกรตัดในเรื่องของพอทำศัลยกรรมเสร็จก็จะต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์แก้อักเสบก็คือจะมียาแก้อักเสบวิตามินแล้วก็เข็มฉีดยาพอเราทำเสร็จปุ๊บเอามาพักก็จะมียาแก้อักเสบกับเกลือแช่อีกทีเพื่อป้องกันแผลภายนอกที่ไม่ให้อักเสบนะครับผมนี่ภายในเราก็ฉีดยาไปแล้วแล้วก็แช่ภายนอกด้วยครับ

เราก็ทำการตักปลามาตักปลาขึ้นมาจากบ่อนะครับพอตักปลาขึ้นมาจากบ่อเนี่ยเราก็มาทำการใส่ถุงวางยาสลบวางยาสลบเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดยาแก้อักเสบก่อนเลยกับวิตามินฉีดเสร็จปุ๊บพอปลาในขณะที่เราฉีดไปด้วยปลาก็เริ่มสลบพอเริ่มสลบปุ๊บเนี่ยพอเริ่มช้าๆเนี่ยเราก็ใช้มีดกรีดเลยครับกรีดในส่วนที่เกินออกนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนในสิ่งที่เราทำจนพอใจแล้วก็สวยแล้วก็ให้เจ้าของปลามาดูว่าพอหรือยังอะไรเงี้ยบางทีปลาเนี่ยต้องมาตัดสินใจกันหน้างานมาช่วยกันดูว่าพอหรือยังสวยพอหรือยัง

หลังจากนั้นเราออกมาแล้วก็ปั๊มให้ปลาฟื้นจะมีวิธีแตกต่างจากคนอื่นเราจับหางปลาใช่ไหมครับแล้วก็ดึงถอยหลังพอดึงถอยหลังเนี่ยเหงือกก็จะอ้าเพราะน้ำก็จะวิ่งผ่านจากเหงือกว่าออกปากเลยก็จะเร็วรูดยาวๆค่อยๆรูดเนี่ยครับไม่กี่ทีปลาก็ฟื้นแล้วครับผมการสัญญกรรมเนี่ยก็คือปลามันสลบนิ่งนานเนี่ยก็คือเราต้องทำให้ฟื้นให้ไวที่สุดก็จะดึงเลยครับดึงประคองปลาแล้วก็ดึงถอยหลังค่อยๆดึงพอดึงเหงือกปลาก็จะน้ำก็จะวิ่งผ่านเร็วๆเลยเยอะๆอันนี้ผมว่าไวกว่าครับพอปลาว่ายน้ำปกติเสร็จเราก็ทำการเอาใส่หางยางใส่น้ำแล้วก็ทำการใส่ยาแก้อักเสบผมวางยาในถุงเนี่ยค่อนข้างปริมาณน้ำเนี่ยน้อยส่วนใหญ่ผมจะบีบใช้ความรู้สึกของผมนะครับเพราะปลาบางตัวเนี่ยความแข็งแรงไม่เท่ากันเพราะปลาบางตัวก็สลบง่ายบางตัวก็สลบเร็วนี่ก็จะบีบไปประมาณ 2-3 บีบก่อนแล้วก็ดูว่าสักประมาณสัก30วินาทีปลามีอาการอ่อนเพลียนะครับถ้ายังแข็งแรงอยู่เราก็บีบเพิ่มถ้ามีเริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วเราก็ดูอีกนิดนึงแล้วปลาก็จะค่อยๆตัวเอียงก็จะเหมือนคล้ายๆตัวชาเราก็ทำการตบตาปลาเบาๆเนี่ยครับพอตบแล้วเขาไม่หนีเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มจะตัวชาแล้วก็จะสลบในที่สุดครับยาสลบเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันการภูผสมปลานี้จะหายใจทางเหงือกใช่ไหมครับพอเราบีบน้ำยาสลบไปในน้ำผสมกันในน้ำเนี่ยก็จะไปบล็อกออกซิเจนกับเหงือกปลานะครับให้ทำให้ปลาเนี่ยหยุดหายใจชั่วขณะครับการทำของผมเนี่ยไม่ได้ให้ปลาสลบตลอดเวลาถ้าปลาสลบตลอดเวลาระยะเวลาที่เราทำเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยปลาคงไม่ฟื้นหรอกครับผมก็จะมีเทคนิคว่าปลาเนี่ยพอเริ่มตัวชายเราก็เริ่มสามารถเริ่มทำในจุดง่ายๆก่อนแล้วพอปลาเริ่มนิ่งเสร็จเราก็ทำในจุดยากๆตรงขอบตาหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าพอปลาจะมีอ่อนแรงแล้วยังสะบัดได้อยู่ก็กรรไกรหรือมีดอาจจะบาดตาปลาได้ก็ทำในจุดที่ทำได้ไปก่อนพอปลาเริ่มสนิทเนี่ยเราก็ทำในจุดที่ยากในจุดที่อันตรายพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปลาเริ่มสนิทเราทำจุดเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลาออกจากถุงยาสลบเนี่ยเอามาอยู่ที่น้ำแล้วก็ทำต่อเลยครับในขณะที่ทำต่อไปเนี่ยปลาก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอเริ่มแข็งแรงเราก็จับมาวางยาสลบต่อเราจะไม่ให้ปลาสลบติดต่อกันนานครับตรงนี้อันตรายเดี๋ยวปลาไม่ฟื้นครับ

จริงๆแล้วถ้าปลายิ่งใหญ่เนี่ยเนื้อเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับคนแก่นะครับก็จะเป็นแผลปุ๊บก็จะหายช้าถ้าเป็นเด็กก็คือไซส์เล็กๆก็จะแป๊บเดียวก็หายเนี่ยครับยกตัวอย่างอย่างปลาใหญ่เนี่ยอย่างน้อยถ้าทำข้างหน้าเนี่ยทำประมาณสักอาทิตย์นึงแผลหายแต่ว่าเนื้อเติมยังไม่เต็มนะครับมันยุบตรงที่เราเฉือนทิ้งไว้ครับต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยสักเกือบ2เดือนนะครับทีนี้คนที่นักประกวดเป็นประจำอยู่แล้วก็จะรู้ระยะเวลาเดือนนี้ประกวดงานนี้เดือนนี้ประกวดงานนี้ก็จะนับกันแล้วก็ส่งรูปส่งคลิปให้กันดูก่อนว่าจะสามารถทำตอนไหนแล้วก็หายทันประกวดพอดีเงี้ยครับก็จะคำนวณกันก่อนครับถ้าปลาใหญ่ประมาณ2เดือนถ้าปลาเล็กประมาณสักเดือนเดียวก็สามารถประกวดได้แล้วครับ

ูดง่ายๆว่าสัญญกรรมปลาเนี่ยก็คือระวังยาสลบนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับคือเอาเป็นว่าของลูกค้าเนี่ยผมไปทำไม่เคยมีปัญหาเพราะเราระวังแต่ของเราตอนแรกๆอ่ะก็มีตายคามือบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าเราหัดทำเนี่ยมันก็จะทำช้าจะเสร็จแล้วนะอีกหน่อยเราฝืนธรรมชาติเพราะว่าปลาเนี่ยมีเตือนเราแล้วว่าตัวเหลวเพราะตัวเหลวเนี่ยเหมือนขาดออกนานแล้วก็จับไปก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบก็คือว่ารู้ด้วยเซนส์ของเราตัวเหลวใช่ไหมครับพอเหลวเนี่ยตาจะค้างแล้วพอค้างเสร็จเนี่ยเราต้องภารกิจที่จะทำเนี่ยต้องยกเลิกแต่ผมอีกนิดนึงปรากฏว่าตายครับแต่นั้นประมาณเกือบ20ปีมาแล้วเราเพิ่งหัดทำใหม่ๆเรายังไม่รู้อันตรายจากการสัญญกรรมถ้าผมมองนะครับเป็นการแค่วางยาสลบก็เป็นอันตรายด่านแรกนะครับก็คือต้องวางยาสลบแล้วถ้าเราทำนานไปเนี่ยหรือบีบยาสลบมากเกินเนี่ยบางทีปลาไม่ฟื้นก็หลายๆคนก็เจอมาเยอะอยากจากที่เราแบบคุยกันแล้วให้ลองไปหัดทำมาพี่ปลาฟื้นยากมากเลยอะไรเงี้ยครับก็จากที่คุยไปแล้วเนี่ยหลายๆคนมองว่าฟื้นยากครับใช้เวลานานนะครับแล้วส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลถ้าแผลเนี่ยถ้าเราเอาปลาทำสัญญกรรมเสร็จแล้วรีบเอาไปปล่อยในน้ำที่ไม่สะอาดแล้วไม่ดูแลแผลไม่ทายาไม่ใช่ยาก่อนเนี่ยเอาปลามาปล่อยในระหว่างที่ปลาเป็นแผลอยู่พอติดเชื้อปุ๊บแผลก็จะเน่าเลยครับตัวนี้รักษายากเหมือนกันเพราะว่าปลาเป็นแผลลึกอยู่แล้วแล้วไปเจอเชื้อแบคทีเรียอีกก็แผลเลยครับดวงตาเนี่ยปลาที่ดีเนี่ยก็จะต้องไม่มีแดงที่ดวงตานะครับแต่ที่สิ่งที่ผมมองออกได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแดงที่ลอยแล้วก็อยู่นิดเดียวตรงหลังตาตรงไม่ใช่ตาตรงกลางตาก็คือตาดำนะเอาผังผืดผนังตานะครับอันนี้สีจะต้องเข้มลอยอันนี้เราก็เอาออกนะครับปกติออกที่เกล็ดเนี่ยก็บางคนก็ว่าแต่ผมว่าไม่ยากทีนี้ไปออกไปดวงตาเนี่ยถ้าเราตัดเกินเนี่ยก็จะบาดตาใช่ไหมครับทีนี้ตาก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วมันเหนียวก็ทำค่อนข้างยากครับผมก็ต้องใช้มีดคมๆเปิดให้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วกรรไกรตัดก็ทำมาหลายตัวแต่ว่าต้องขอเป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับถ้าไซส์เล็กตาดวงตาเล็กมากซึ่งเราไม่สามารถกดตาไว้ได้แล้วก็เอามีดเฉือนนะครับพอทำเสร็จแล้วปลาจะต้องไม่มีผลกระทบในระหว่างที่ทำแล้วก็คอนเซ็ปต์เลยคือว่าจะต้องไม่ฝืนธรรมชาติมากจนเกินไปแล้วปลาหายเนี่ยก็คือของผมเนี่ยคือต้องขอบคุณท่านลูกค้าหลายคนเลยนะครับที่ไว้วางใจให้เราทำปลาประกวดตลอดเวลาซึ่งหายแล้วเนี่ยปลาก็สามารถไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ผมเน้นทำงานคุณภาพนะครับวันนึงถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่ประมาณไซส์50 60ขึ้นไปวันนึงผมก็ได้ประมาณ10กว่าตัวครับได้แน่ๆครับบางวันงานด่วนก็ต้องไปทำกลางคืนเนี่ยครับเปิดไฟทำแต่ว่าทำไม่กี่ตัวประมาณ 4-5 ตัวอะไรประมาณนี้เราจะเน้นเฉพาะปลาที่เอาไปประกวดแล้วก็เฉพาะลูกค้าต้องการให้ทำด่วนเนี่ยครับก็จะทำแบบนั้นอุปสรรคที่

จอณตอนที่เริ่มทำตอนกลางๆณตอนนี้ผมปิดปัญหาไปแล้วลูกค้าบอกพี่มาเลยไม่ต้องส่งรูปทำได้แน่นอนปรากฏว่าปลาเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าทำสัญญกรรมได้หมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะปลาเนี่ยอันนี้ผมบอกเทคนิคเลยแล้วกันมันจะมีสีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกก็คืออยู่บนเกล็ดนะครับชั้น2คืออยู่ตรงข้างบนหนังชั้น3เนี่ยคืออยู่ตรงหนังเลยพอตัดออกหนังก็แหว่งถ้าบนเกล็ดเนี่ยเราสามารถดึงออกปุ๊บแล้วก็สามารถกรีดตรงนี้นิดเดียวเนี่ยอันนี้โอเคนี่ทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้ก็ยัง50-50แต่ว่าทำเสร็จแล้วก็ขึ้นแน่นอนก็ต้องไปเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงครับผมอันนี้ก็คือทำไม่ได้นะครับก็จะดูว่าเคสแต่งหนักแต่งเบาถ้าแต่งเบาเนี่ยผมก็จะตามแค่2วันอะไรเงี้ย2วันถึง3วันแต่ถ้าเคสแต่งที่หนักก็ต้องตามประมาณถึง7วันนะครับว่าปลามีปัญหาอะไรไหมเราก็พี่อันนี้ใส่แบบนี้อะไรเนี่ยยาเราก็จะชั่งให้ไว้คร่าวๆแล้วครับง่ายๆเลยครับว่าเราทำให้ปลาเป็นแผลพอปลาหายเป็นแผลก็จะต้องไม่มีตำหนิหรือเป็นแผลเป็นให้เห็นนะครับแค่นั้นเองครับ

าจจะมีบ้างนิดหน่อยเป็นบางจุดครับแต่ทีนี้เราทำแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีการรักษาฉีดยาแก้อักเสบเพื่อทำให้ปลามีภูมิต้านทานนะครับแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาแช่ยาเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อแล้วก็แผลให้ไวที่สุดอันนี้ครับอันนี้เราต้องนอกจากสัญญกรรมไม่พอต้องรู้จักเรื่องยาจะทำยังไงให้ปลาแผลไม่อักเสบแล้วก็หายไวที่สุดตั้งแต่ออริจินอลก็คือจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่เล็กเลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมียาทายาป้ายเนื้อให้เต็มวัยแต่เรายังไม่มีเราก็ใช้วิธีแช่แต่แช่เนี่ยผมศึกษายามาแล้วก็ทดลองใช้มาเป็น10ปีเนี่ยปรากฏว่ายาที่ผมใช้แล้วก็มิกเข้าด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าพอทำเสร็จแผลปลาจะไม่อักเสบเลยก็จะค่อยๆยุบลงเรื่อยๆตรงนี้ผมว่ายาค่อนข้างโอเคครับ

ปลาไม่สวยพอทำเสร็จแล้วสวยแค่นั้นเองครับมีเสน่ห์สวยสวยไม่พอสวยแล้วจะต้องมีเสน่ห์ด้วยครับเหมือนผู้หญิงก็จะต้องไปเกาหลีทำศัลยกรรมพอเข้าไปเนี่ยเหมือนอย่างรูปที่เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับปรากฏว่า before กับ after เนี่ยมองแล้วแตกต่างกันเยอะๆเลยครับปลาก็เหมือนกันครับ

มแนะนำนะครับก็คือว่าอยากให้รู้เรื่องของยาสลบก่อนว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ลองวางดูก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสัญญกรรมแล้วลองวางสักแป๊บนึงแล้วก็ลองดูว่าใช้เวลาฟื้นช้าไหมอันนี้การใช้ยาสลบเนี่ยถ้าบางทีใช้มากแล้วก็ปล่อยให้ปลาสลบนานๆเนี่ยบางทีเขาฟื้นช้าอันนี้ก็สำคัญนะครับ

ื่องที่2เนี่ยการศัลยกรรมอย่าเพิ่งทำในสิ่งที่ยากทำในจุดง่ายๆก่อนเราทำในสิ่งที่ง่ายเราให้มีความชำนาญแล้วก็ค่อยๆขยับยากขึ้นยากขึ้นทีละนิดแต่ถ้าเราไปมองว่าอย่างนี้ทำได้พอไปทำปุ๊บเนี่ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเหมือนกับท้อเอ้ยทำไมทำไม่ได้ครับยิ่งเราทำไม่ยากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันจะมีเทคนิคถ้าใครอยากงานศัลยกรรมปลานะครับหรือถ้าติดขัดอะไรเนี่ยสามารถปรึกษาผมได้นะครับติดต่อมาได้เลยครับที่ใน Facebook ผมก็ใช้ว่าบุญมาพรหมสุวรรณนะครับครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับผม

0: นที่อารมณ์ดีคึกคักสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เอกก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย คุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: คึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอ

0: เขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
1: อ
0: าบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอาบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากเลยมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
1: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
1: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะใช้เงินเยอะ
0: โอ
1: ้นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้นอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
0: ไปหมดเลยล้านแปดเลยที่ต้องทำ
1: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
1: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่อาจารย์บอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
1: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
1: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะ คุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
1: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
1: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
0: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
0: ในช่วงปกติ
1: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
0: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
1: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะงั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
0: ้จริง
1: เพราะงั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
0: ะคร
1: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
0: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
0: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
0: ะ
1: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
0: ่
1: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
0: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำเรายิ่งดิ่งลง
1: มัน
0: ทำย
1: ัง
0: ไงคะ
1: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
0: ในตัวเดียวกัน
1: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
0: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
0: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็ คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์ต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: มันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วเหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะ ที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข้
0: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่า

0: คนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
2: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
0: ับ
2: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
0: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
2: ครับ
0: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
2: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
0: ่
2: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าอบันฟังแบบนี้แล้วอบันรู้สึกไงครับ
0: อบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
2: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
2: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
2: เยอะเหมือนกันน
0: ะ
2: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
2: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
0: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
2: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
2: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อ

0: เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: นี่เสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยพี่ฮะเจ
1: ๊ซอซอ
0: ได้แล้วนี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามกีฬาแล้วนี่เจ๊เชียร์อะไรกันนี่จะแข่งโอลิมปิกหรือไงฮะ
2: ใช่ฉันจะไปแข่งเซปักตะก
0: ้อไม่ตลกเลยนี่คือผมเนี่ยเพิ่งออกเวรตอนเช้านี่ง่วงมากๆเลยนะ
3: แม่เสียงดังกันจัง
1: เลยอ้าวถ้าเสียงดังแล้วคุณก็ไปนอนนอกสิ
0: เออใช่เฮ้ยนี่มันบ้านผมนะคุณ
4: โอ้ยป้องคนเอาหน่อยเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำ
2: ใช่ที่บริษัทฉันนะเขาประกวดพนักงานดีเด่นกันนะคนที่ชนะนะต้องได้เงินรางวัล 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นและฉันจะต้องตั้งใจทำงานและฉันจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ค่ะ
5: ถ้าเกิดชนะแล้วได้เงิน 20,000 อ่ะแบ่งให้ฉัน 5,000 นะช่วงนี้ฉันร้อนเงิน
2: ได
5: ้โอ๊ยตึง

0: ้ยคนจะทำงานน่ะ
1: เนี่ยเขาจะตีให้ไงสู้ๆไงนางมันดังไปเหรอ
0: มันดังไป

0: นี่มันก็เบาจริงอะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็น่ารำคาญนะเหมือนอะไรแมลงงี้อยู่ตรงหูเนี่ยเหมือนแมลงหวีแมลงวันเว้ยเอางี้อะจะไปทำอะไรก็ทำไปไปจ้ะไป
1: ไปดูช่องลามาก็ได
2: ้ดีเลยแม่โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลลามาของผมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
3: แล้วถ้าแบบแม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยนะก็โทรไปถามได้เลยมีคำตอบให้อยู่แล้วที่แรกมา
1: จริงเหรอโอ้โหนี่มีคำถามเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณหมอสุดหล่อว่าชอบคนสูงอายุไหมแล้วมีลูกกัน3คนน่ะโอเคเปล่า
4: คุณป้าคะเขาให้ถามเรื่องสุขภาพไม่ได้ถามเรื่องสตาง
2: ค์ไม่ได้เลยนะพอเห็นหมอหล่อหน่อยแล้วไม่ได้เลยนะ
0: ที่บอกว่าให้แยกย้ายไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้แยกย้ายกันออกไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็หนวกหูเหมือนเดิม
1: โอ้ยไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้หิวแล้วบอกแล้วกันไปละ
4: เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรให้อิงช่วยบอกเลยนะคะกลับบ้านก่อนแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะเกรงใจ
0: จ
2: ้
0: า
2: เดี๋ยวขออนุญาตเอากองไปคืนก่อนนะเพราะยืมเข้ามา
0: จ้า
3: เดี๋ยวปุ้งไปนอนก่อนนะแล้วอย่ากวนนะพยายามทำงานเบาๆอย่ากวนโอ้ย
2: ว้าวแหมอยู่นี่เองไม่มีใครช่วยยกเลยลืมใบ
0: โอ้ย
2: สู้ๆนะ
0: สุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วไปแล้วเต็มที่เลยเต็มที่เลย
0: คนจะทำงานอะไรมาอีกไหมวะ
2: เฮ้ยนี่ในละครไม่มีเสียงกลนี่วะแล้วเสียงกลมาจากไหนวะ
4: ใช
3: ่โอ้โหนักงานดีเด่นหลับซะแล้วพี
2: ่เหนียวเลยไปดูเลยไปดูเลย
4: ไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงกลดังมากเลย
0: ตายฉันจะหลับไม่ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองตื่น
4: ไม่เป็นไรจะขนาดไห
2: นมานี่มาฉันช่วยตีให้ดีกว่ามาเป็นไง
3: อันนี้น่าจะหลับยาวแน่เลยพี
2: ่ตื่นชาติหน้าเลยนะ
0: ตายปองช่วยพี่หน่อยดิตายแล้วขืนพี่ทำงานไม่เสร็จส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่ต้องอดเป็นพนักงานดีเด่นแน่เลยอ่ะโป้งพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้พี่แบบไม่หลับมั้งได้ไหมอ่ะ
3: งั้นผมไปชงกาแฟมาให้ดีกว่า
0: วันนี้พี่รอไป5แล้วอ่ะ
4: เฮ้ยออกกำลังกายกับอิงไหมคะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อน
0: ออกกำลังกายตายถ้าพี่เหนื่อยนะทีนี้หลับสบายเลยอ่ะ
2: นี่ถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่ให้นอนหลับนะปรึกษาฉันได้เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันไม่นอนหลับมาเป็นเดือน
4: เฮ้ยทำได้ไงคะ
2: นั่งหลับโถขโมยมันขึ้นบ้านแล้วมันขโมยเตียงไปด้วยนี่จะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีทำให้ตาสว่างทำงานได้ยันเช้า
0: เฮ้ยวิธีไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม้วิเศษเพียงแค่แตะก็ตื่น
4: นี่มันไม้ช็อตยุงนี่คะ
2: อ
4: ้
2: าวไม่เชื่อเหรอครับคุณอิงจะลองไหมครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะให้ป้องลองก่อนเลยค่ะ
3: เอาคุณโยนมาให้ผมทำไมเนี่ย
2: เห็นไหมนี่แค่ถือนะทุกคนยังกลัวกันตาตื่นเลย
3: วิธีเพี้ยนๆแบบนี้เจ๊เขาไม่เอาหรอกพี
0: ่เอา
2: ใช่ไหม
0: มายิงข้างๆใช่เลย
2: เอาใกล้ๆเลยเต็มที่ทำไปจะหลับเหรอ จะหลับจะหลับจะหลับ
0: โอ้ย
2: ดีมากดีปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอาเลยเลยเลยเลยเลยบอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้เจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
3: เจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
4: พี่ก้า
3: ทางจะไปแล้ว
4: พี่ก้าพี่ก้าพี่ก้า
2: แล้วจะยังไม่ตายยังไม่ตาย
4: ตายเลย
2: พี
4: ่ก้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไ
2: รเมื่อกี้ใครสะกิด
4: สะกิดแรงไปไหนคะเฮ้ยใครอ่ะเอ้ยของฉัน
2: จะช่วยทำต่อ
3: ให้ไงแล้วนี่พอมาได้ยังไงเนี่ยฮะ
4: พอดีว่าพี่ก้าเอาไม้ช็อตยุงจากโรงพยาบาลมาก็เลยมาตามเอาคืนเนี่ยนะคะ
2: โอ้โหนี่ลงทุนตามมาถึงบ้านเลยเหรอไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ไหมพลอย
4: ก็มันกลัวแค่อันนี้พี่ก้า
2: ไอ้ยุงบ้ากลัวอันนี้เหรอมันเลือกกลัวซะด้วยนะ
0: นี่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่น้องพลอยมาเพราะว่าเนี่ยพี่นั่งทำงานนะจนแบบปวดหลังปวดคอไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าหลังมันจะคล่อมหรือเปล่าเนี่ย
4: ดีไหนดูสิคะโอ้โหนี่คนหรือกระดองเต่าคะเนี่ย
2: เออพลอยอ้ำ
4: โอ้ยแบบนี้นี่หลังคล่อมแน่เลยค่ะ
5: หลังคล่อมเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วหลังคล่อมมันเกิดจากอะไรเหรอคะ
4: หลังคล่อมเนี่ยส่วนนึงเกิดจากพันธุกรรมนะคะโครงสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งงอผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเกิดจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่ของพี่เนี่ยนั่งทำงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปไหนด้วยใช่ไหมเนี่ย
0: ตายแล้วถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเสียบุคลิกหรือเปล่าอ่ะ
4: บุคลิก
0: แล้วมีวิธีแก้ไหมน้องพลอย
4: มีค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการออกกำลังกายเนาะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยวันนี้จะมาออกกำลังกายนะคะสำหรับแก้อาการหลังค่อมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าแรกเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวหันด้านข้างนะมาหันหน้ามาเจอกันดีกว่าค่อยๆพับตัวลงค่ะงอเข่านิดเดียวพอหลังตรงแล้วเอามือทิ้งไว้ด้านข้างโอเคค่ะกำมือแบบนี้นะคะโอเคแล้วค่อยๆแทงศอกขึ้นไปด้านบนโอเคค่ะแล้วก็ค่อยลงช้าๆเหมือนเราเกรงกล้ามเนื้อเวลาดันขึ้นแทงขึ้นให้สะบักด้านหลังบีบเข้าหากันพับตัวได้ยังไงเอ่ยพับตัวได้ยังไงเอ่ยพี่แอม
6: อะไรนะ
4: พับตัวดีไหมคะ
6: อะไรนะ
4: พับตัวดีไหมคะ
6: พับตัวไง
4: พับตัวลงมาพับตัวลงมาเยี่ยมโอเคหลังแอนหลังขึ้นแอนหลังเปิดหน้าอกเยอะๆโอเคค่ะลงขึ้นท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงกลางลำตัวจะช่วยเปิดหน้าอกด้วยนะคะทำให้หลังไม่คล่อมเพราะหลังคล่อมเนี่ยเกิดจากเราเนี่ยห่อไหล่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตแทงขึ้นฮึบแกงขึ้นเกร็งขึ้นฮึบลงช้าๆดันขึ้นเก่งโอเคค่ะทำแบบนี้15ถึง20ครั้งนะคะวันละ3รอบก็พอเนาะ
2: ฮึบ
4: โอเคค่ะฮึบ
2: ฮึบ
4: ไปเลยอ่ะตามองลงไปทางด้านล่างเลยตามองตามมือ
2: ฮึบ
4: ให้หลังและตัวตรง
2: ฮึบ
4: ฮึบไว้ไหมเอ่ย
2: ฮึบ
4: โอเครู้สึกเกร็งตรงไหนไหมคะเวลาแทงขึ้นเกร็งสะบักไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่
6: เขาเรียกสะบักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: สะบักสะบอมอ่ะตอน
4: พอออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ท่าเดียวนะคะจะทำให้หน้าอกหรือหัวไหล่เนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็หลังเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองแล้วกันเน
6: า
4: ะเดี๋ยวจะพานอนแล้ว
6: จ้ะ
4: มา
6: เอาอีกแล้วไม่ได้หมอนมา
7: เดี๋ยวรอดูว่านอนสบายไหม
6: อ่ะยังไงจ๊ะ
7: นอนคว่ำได้เลยค่ะอันนี้นอนราบลงไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปค่ะหน้ามองลงพื้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยกแขนกับขาขึ้นมาด้านบน1 2ฮึบและเกรงหลังไว้ค่ะลงขึ้นใหม่ฮึบและลงค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกยกตัวค่ะและลงท่านี้จะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกปึ๊บขึ้นมาหายใจเข้าผ่อนลงค่ะหายใจออกยกขึ้นปึ๊บเมื่อยตรงไหนไหมคะ
8: เมื่อยทั้งตัวเลยจ้ะ
7: หายใจเข้าหายใจออก
6: หายใจแล้วนะหายใจ
7: หายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นค่ะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังให้หลังยกมากที่สุดโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเปลี่ยนมือเป็นตัว W บ้างอ่ะขาวางราบเหมือนเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกแค่ปีกตรงนี้เนาะใช่โอเคนะคะมาเ
8: ดี๋ยวขายกด้วยไหม
7: ขาไม่ต้องค่ะ
8: โอเค
7: ถ้าไม่ไหวเนาะแต่ถ้าไหวยกค้างได้เลยโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายกขึ้นดันมือวางลงดันมือวางลงถ้าใครไหวยกแขนยกขาและพร้อมกันแขนจะเป็นตัวขึ้นลงอย่างเดียวโอเคค่ะบีบสะบักเยอะๆดันขึ้นบีบสะบักลงดันขึ้นบีบสะบักลง
6: หน้าต้องมองยังไงนะมองไป
7: หน้ามองพื้นได้เลยค่ะ
6: โอเค
7: ใช่ให้ลำตัวกับหัวอยู่ในแนวเดียวกันกับสะดุกสันหลังด้วยนะคะลงหายใจออกขึ้นฮึบจะเข้าลงหายใจออกฮึบหายใจเข้าก็ค่อยลงค่ะหายใจออกมาเก่งมากค่ะจะเปิดหน้าอกได้เยอะแล้วนะกล้ามเนื้อด้านหลังก็แข็งแรงขึ้นมากด้วยถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เลยขึ้นมาฮึบโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็แยกมือค่ะกางออกเหมือนตัวทีนะคะโอเคค่ะมาทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแค่แขนกับตัวขึ้นค่ะเอาเท้าวางไว้กับพื้นพอโอเคค่ะหายใจออกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงท่านี้จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหลังเหมือนกันค่ะขึ้นฮึบเวลาขึ้นเกรงหน้าท้องด้วยนะฮึบฮึบ
8: พี่จะไม่เคยถามอะไรนะ
7: อีกนิดนึงมา1ทีโอเคค่ะอันนี้ทำเท่าที่เราไหวเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท่ากันอีกทีเนาะท่าแรกก็จะเป็นท่าโรนะคะหรือว่าท่านี้นะได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะก็จะพับตัวลงไปนะคะแล้วแทงศอกขึ้นงอเข่าเล็กน้อยนะคะนอกจากจะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดหน้าอกให้กว้างมากขึ้นนะคะแทงขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำนะคะวางจับไว้ที่มือแล้วก็แทงขึ้นได้เหมือนกันหรือสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็นั่งพับตัวได้เหมือนกันแล้วมือวางไว้ข้างล่างแทงขึ้นเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นท่าง่ายๆที่ไม่ได้ใช้ความหนักอะไรเลยเนาะนอกจากน้ำหนักตัวเองนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปจะเป็นท่านอนแล้วนะที่เหลือ นอนคว่ำเหมือนเดิมค่ะจะเป็นเหยียดแขนเหยียดขาออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วยกขึ้นและลงขึ้นและลงทำ 15-20 วินาทีหรือว่า 15-20 ครั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเริ่มแรกทำ10ครั้งก่อนได้นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปท่านี้นะคะจะทำเป็นตัว W โดยการกางศอกกางแขนนะคะแล้วค่อยๆหน้ามองตรงลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นพร้อมกับแขนนะคะ
6: แต่เท้าขาต้องยกไหม
7: ขาถ้าอยากได้ความหนักมากขึ้นสามารถยกได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาวางราบได้เลยเป็นระดับนะคะเลือกระดับเบาได้เลย
9: ใช่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมากก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
9: ยกได้แต่นี้เน
7: า
9: ะ
7: ใช่ค่ะ
9: ไหล่เนาะ
7: วางไว้แค่นี้พอยกเท่าที่ทำได้นะคะไม่ฝืนไม่ต้องเจ็บไม่เอาเจ็บนะ
9: จ้าไม่เจ็บอาจารย์คงจะชาหมดแล้วจ้า
7: ทำบ่อยๆค่ะถ้าทำแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยล้าตามมาได้บ้างค่ะแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะทำได้มากขึ้นด้วยค่ะ
9: ไออันนี้ได้ตรงไหนนะได้ส่วนตรงปีกตรงไหนนะตรงกระดูกอ
7: ันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังค่ะมีได้หลังทั้งแผ่นเลย
9: ได้หลังทั้งแผ่น
7: แล้วก็เป็นการเปิดหน้าอกมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราเปิดแขนขึ้น
9: เห็นแก้หลังค่อมอะไรงี้ด้วยได้ใช่ไหม
7: ได้เลยว่าหลังค่อมเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะ
9: อ๋อที่ห่อชอบห่องี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปิด
7: แล้วก็ท่าสุดท้ายจะเป็นการแขนเป็นตัวทีนะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเปิดขึ้นท่านี้จะเพิ่มความหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เปิดหน้าอกได้มากขึ้นด้วย
9: จะหนักกว่าท่าเมื่อกี้นี้ W ดับ
7: ใช่ค่ะดับเบิลยู
9: เปิดกลาง ขาไม่ต้องยก
7: ใช่ค่ะ
9: ยกไม่ได้ไม่ต้องยก
7: ถูกต้องค่ะ
9: เพราะมันหนักมาก
7: ใช่
9: แล้วเจ็บมากด้วย
7: เจ็บตรงไหนคะ
9: ฮะ
7: ถ้าทำต้องหาพื้นนิ่มๆหรือหาอะไรรองไหมคะ
9: ใช่ไหมน้องพลอยนะเจ็บหลังอะสิเจ็บตึงไปหมดนะนะเจ็บตรงไหนได้ตรงนั้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะอย่าเรียกว่า
9: เจ็บอ
7: ย่าเรียกว่าเจ็บเลยกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณครับ
9: พี่จะทำท่าที่สอนบ่อยๆนะเพื่อบุคโลของพี
2: ่บุคลิก
9: นั่นแหละนะขอบคุณมากนะน้องพลอยที่มาสอนน้อง
2: นี่ไม้ช็อตยุง
7: ค่ะขอคืน
2: อะไรนะ
7: ขอคืน
2: เอาไปสิยังไม่ได้เปิดเอาไว้นี่ก่อน
9: เอาล่ะเรารู้วิธีการแก้หลังค่อมแล้วนะแล้วทีนี้นะจ๊ะดิฉันนะจ๊ะก็จะตั้งใจทำงานนะจ๊ะเพื่อตำแหน่งพนักงานดีเด่นว้าไอ้ก้าถอยลุก
5: นี่พร้อมแล้ว
9: จะไปนั่งต่อ
2: ได้ๆๆ เดี๋ยวฉันไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกัน
9: ดีมากไปส่งเลย
2: ไปๆคุณพลอยมาจ้ะนี่เปิดจริงๆด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแต่เนี่ยเปิดไปเลยไปเลยเอาไปด้วยเอาไม้ช่วยยุ่งไป

0: ักผ่อนบ้างดีกว่านะเกิดทำงานหนักไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไปมันไม่คุ้มหรอกนะ
1: จริงนะใช่ว่าเห็นด้วยนะที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ู
1: ด
0: นะบอกแล้วว่าผมเนี่ยตั้งแต่หน้าตาดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังพูดจาดีมีสาระคุณสนใจไหมล่ะหรือว่าจะจองผมไว้ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ผมมีคนจองหลายคนเลยคุณต้องต่อคิวหน้าอะไรเงี้ยสนใจไหม
2: ไอ้โป้งฉันว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกนะเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะดูนู่นไปสบายแล้วว
1: ิ่งไปจริงด้วยเอ็นดูนะคะ
0: ปล่อยให้เจ๊เขาพักผ่อนดีกว่าพี
2: ่ปล่อยเขาพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายการรัดคิวหมอกันดีกว่า
1: เฮ้ย
2: นี่
1: ชอบมากเลยค่ะรายการ
2: เฮ้ยรายการนี้ดีมากพอถามหมอปุ๊บหมอตอบปั๊บ
0: ถ้าหมอถามปั๊บ
2: ตอบปุ๊บ
0: หมอถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
2: หมอตอบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้ไหมได้ไหม
1: หมอถามป
2: ั๊
1: บ
2: ผมต้องถามหมอถามปั๊บ
1: ถามปุ๊บ
2: หมอถามปั๊บ
1: ถามป
2: ุ๊
1: บ
2: โอ้ไม่ได้ไม่โป๊ะปะโป๊ะปะเลยนี่ดูนี่หมอถามปุ๊บ
0: ตอบปั๊บ
2: หมอถามปั๊บ
0: ตอบปุ๊บ
2: หมอถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ตอบป
2: ั
0: ๊บ
2: เปิดเลยเห็นไหมน่ะแป๊บแป๊บไปแล้วด้วยมาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้าน
4: ี่ดีครับชิม
5: ถ้าอย่างนั้น
3: ชิมให้ก่อน
5: เริ่มจากของโป้งก่อนดีกว่า
3: ครับได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
5: แม่เอาก่อนเลยค่ะคําใหญ่ๆสิครับคุณแม
3: ่ครับ
5: นะคะชิมนี้เลยนะคะ
3: อร่อยยังครับเป็นไงครับ
5: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
3: โอ้ยโป๊ะเชออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นเลยนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณเองก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่ม
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้ว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู
1: ้เขินเขินเพราะว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Cheer และวันนี้

0: ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับนกแร็ดทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้าง
1: อ้
0: าวเชิญครับแม่ออย
2: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซน
2: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: ไม่เหมือนกัน
2: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
4: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
4: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
5: เพราะฉะนั้น
4: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องควีนค่ะ
7: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
6: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าแม่เป็นผู้หญิงคะ
6: หนูใส่กระโปรงค่ะ
7: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
6: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
7: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
6: ใส่ได้ค่ะ
7: ทำไมอ่ะคะ
6: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
7: เป็นยังไงอ่ะรู้จักเหรอ
6: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
0: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
8: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
0: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนครับตอบว่าอย่างไร
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
6: เกิดมาจากในท้องแม่
7: แล้วเขาอยู่แล้วได้ไง
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
1: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
0: ้
1: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั
1: ้
4: นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
1: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องปันปันค่ะ
7: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
9: ผู้หญิงค่ะ
7: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
9: พ่อแม่บอกหนู
7: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
9: ดูตรงหนาดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
7: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
9: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อ

0: ได้ไหม
1: เคยค่ะ
0: แล้วผู้ชายผมยาวได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้คนบางคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
2: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
3: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
2: เกิดมาจากท้องแม่
3: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม่
2: ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะมั่นใจมากเขาจะต้องตอบคำน
2: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
3: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
2: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
0: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
2: เอาพ่อมันลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
4: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาก็จะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊สเลย
5: มันพูดเล่นๆอย่าง
4: เ
5: ง
4: ี้
5: ย
4: เล่นๆนะ
2: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำไอ้แก๊สนี
5: ่ไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำเหรอคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
6: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
5: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
6: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
5: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องดีดี้ค่ะ
0: ดีดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
7: ผู้หญิงค่ะ
0: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
7: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
0: แล้วผู้ชายอ่ะเป็นยังไงคะ
7: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
0: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่ก็ต่างกันยังไงคะ
7: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
0: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
8: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว่าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมาม้าใช่ไหม
2: อ
8: ้
2: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดีเกิดมาจากไหน
8: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
2: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
8: น
2: ั่
8: นน่ะส
2: ิเฮ้ยชอบนั่นดิแม่ต้องหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงฮะ
9: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆนะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
2: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
9: ใช่
2: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
0: ้ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
7: แม่ท้องหนู
0: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
7: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
0: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
7: ไม
0: ่ทำไมอ่ะ
7: พ่อเป็นผู้ชาย
5: นะก็เห็นค่ะคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
6: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
5: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
10: น้องกัน
0: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
10: ผู้ชาย
0: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
10: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
0: แล้วใครใส่กระโปรง

0: ้องเป็นผู้หญิง
1: ผู้ชายต้องผมสั้น
2: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
0: ไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
0: อยากเป็นผู้หญิง
2: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับอ้าวคุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
4: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
3: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
4: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
3: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
2: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
0: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
2: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
0: ให้แม่กินส้มตำ
5: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกเนี่ยคุณแม่ต้องทำยังไง
0: กินต้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินข้าวปากแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
6: เมื่อกี้ข้าวผัดปู
3: อ
6: ันนี้ส้มตำ
3: โอ
6: ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
7: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเพราะทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
8: น้องต้นกล้า
2: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
8: เด็กผู้ชายครับ
2: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
8: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
2: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
8: ผมยาว
2: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
8: พูดครับ
2: ทำไมถึงพูดครับ
8: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
2: แล้วผู้หญิงอ่ะ
8: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
2: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
8: ไม่ได
2: ้ทำไมคะ
8: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
2: ต้นกล้าหรือเปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
3: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
4: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
3: บอกกรรมวิธีด้วย
4: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ค่ะใช่
3: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
4: ใช่
3: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
4: ไ
3: ง
4: ครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
3: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
4: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่าง
4: น
3: ี้เลย
4: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
9: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
3: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
9: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
3: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
2: ต้นกล้ารู้ป่าวว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
8: ท้องแม่
2: แล้วต้นกล้าเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
8: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดูดได
2: ้แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได
8: ้ทุกอย่างแหละ
7: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
6: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องๆๆมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
7: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
3: นี่สถานการณ์ที่2นะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นั่นคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้หน้าม้าของเราเอง
10: ควินเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
11: ผู้หญิงอ่ะ
10: คะเป็นผ
11: ู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
11: ขอดูหน่อยดิ
7: เดี๋ยวคุณแม่ที่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
3: ึ่
7: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
3: ้
7: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
12: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
3: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
12: เคยสอนค่ะ
3: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
12: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
3: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
13: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
7: ค่ะ
13: เพื่อป้องกันตัวเอง
3: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
14: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
3: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
14: ใช่ค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
15: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
3: ครับ
15: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
3: ครับ
15: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป้าป๋าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
3: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
11: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: ผู้หญิง
11: ขอดูหน่อยได้ปะ
7: ช็อก
3: หยุดเซิร์ฟเลย
7: ช็อก
11: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ป่ะ
10: เป็นผู้หญิง
11: ถ้าผมบอกว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
10: ก็ไม่ถามพ่อแม่ขอดู
11: ไม่เชื่อหรอก
10: แสดงเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
3: ปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะต่อไปน้องดีดีครับ
11: ชื่ออะไรอ่ะ
10: ดีดี
11: ชื่อดีดีเหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
10: ผู้หญิง
11: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่สรุปเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่
10: ผู้หญิง
11: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
10: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
11: ไอ้นั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
10: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระเป๋าก็ผู้หญ
11: ิ
10: ง
11: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
10: ก็ดูที่เสื้อสิ
11: ดูที่เสื้อมันไม่รู
10: ้งั้นดูที่ผม
11: ผมก็ไม่รู้ไปไหนอ่ะ
3: ไม่ให้ดู
7: ก่อนไปก่อนไปมีหันตะคอนคุณหันขา
3: ครับ
7: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นและเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
3: อย่าไปใช้เวลา

0: ากับตรงนั้น
1: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
0: ตลอดมีการต่อรองกัน
1: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตัวนั้นแล้วไปเลย
2: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
0: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
3: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
4: เด็กฟุตบอลอยู
3: ่ชื่ออะไรอ่ะ
4: น้องกัน
3: ชื่ออะไรนะ
4: น้องกัน
3: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
4: Angry Birds
3: การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้ชายเนี่ย
4: ผู้ชาย
3: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
5: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
0: ไม่ให้ดู
5: ค
0: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
5: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
6: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี้เท่าที่ควรนะ
0: ครับ
6: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้ชายคร
0: ับครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
7: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
7: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูเนี่ยคืออายเขาอะค่ะโป
0: ๊บอกเลยมันโป๊นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
7: ใช่
0: แล้วคุณพ่อละครับ
8: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
0: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
8: ครับ
0: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
8: ครับ
0: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
3: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
4: แม่ไม่ให้ดู
0: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
3: พี่เล่นด้วยได้ไหม
4: แต่ว่
3: า
4: ต้องเล่นมาก
0: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
4: ถ้าไกลฝากเนี่ยก็ถนัด
3: ผมไกลฝาก
9: ชื่ออะไร
4: ต้นกล้า
9: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
4: ผู้ชาย
9: แน่ใจหรอ
4: แน่ใจ
9: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
4: จริงครับ
9: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ก็ยังมาขอดูอีก
9: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
4: ฮะ
9: ใช่ไหม
4: ใช
9: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
4: เลยอ่ะ
9: ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
4: ฮะ
2: ให้มันรู้กันไปเลย
0: กลายเป็นผู้หญิงหน้าม้าของเราวิ่ง
2: เลยเปิดแคปพุงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
1: ใช่ไหมคะ
2: ในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
1: ัน ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
2: ค
1: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
2: ค
1: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กเนี่ยไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: พ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับป้าตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีตาร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี้ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีตาร์เนี้ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีตาร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
4: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
2: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีตาร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีตาร์ไม่ชอบก็ถามทำไมหรอกีตาร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีตาร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีตาร์กีตาร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีตาร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีตาร์กีตาร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีตาร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่แล้วถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
4: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
5: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
2: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งนี้ทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีตาร์เป็นผู้ชายกีตาร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
1: ครอบครัวน้องกีตาร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
6: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่ๆอยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้าม

0: ตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
1: ่
0: าไป
1: เปิดกระโปรง
0: อย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจอันนี้เป็นการเคารพในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
1: เลยนะคะ
2: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
3: ที่บ้าน2คนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
2: ครับ
3: ผู้ชายทั้งนั้น
2: โอ้ผู้ชายหมด
3: ผู้หญิง1
2: ผู้หญิงคนเดียวเลย
3: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
2: พี่สาว
3: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
2: อ๋อคือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
3: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
2: ครับ
3: ค่ะนะคะ
4: ก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
2: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
4: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
5: แม่หน่อยค่ะ
6: ครับพ่อพงครับ
5: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้าน้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างซักช่างถาม
7: เขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
6: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยละคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเออแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บ ผมก็เฮ้ยน้องงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกฮะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็รู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลย
7: จริงใช่ค่ะ
6: ก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
7: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
6: เหมือนกับว่า
7: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
8: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
7: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอ่ะหอมเพื่อนผู้ชายอ่ะเปิดกระโปรงด้วยนะแม่
1: ครูให้ครูทำกิจกรรมหนู
8: แล้วไงต่อ
1: เพื่อนก็

0: ก็มาเปิด
1: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงนี
0: ้ตี
2: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอ่ะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
3: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอ่ะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื่อ
4: ใจพูดคุยเรื่องเพศที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
5: ก็คือน้องปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
4: ร้
5: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
4: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
5: ก็คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนนะคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
3: คือพูดกันตรง
4: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริงๆ
6: ครับแบบอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
7: นะคะ
6: นะคะ
7: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
4: ใช่
7: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
4: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
7: ค่ะทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
6: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
7: ะ
6: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องมาตักน้ำอาบเลยมีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหนใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วมีลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
4: ู
6: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
7: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
4: ็
7: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
6: แล้วก็เวลาสอนเนี่ยต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
7: ค่ะ
6: นะคะ
7: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะพี่บอยค่ะ
4: นั่นก็คือการคุยครับ
7: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
4: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
7: มาดู
4: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
7: ้โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
4: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะ
4: ครับ
7: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
4: เน
7: าะครูหวานขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
6: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้น เราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นน่ะดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจว่านี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
7: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
6: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
7: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
4: ต่อท้ายไว้ด้วย
7: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
4: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
7: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะครูจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
6: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค
4: ่
6: ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
4: ่
6: ฉันมีความที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
7: ค่ะ
4: นะคะต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
6: มันมี2ลักษณะนะคะ
7: ค
6: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
4: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
6: เรื่องนี้สำคัญเนา
7: ะ
6: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
7: ค
6: ่
7: ะ
4: ครับ
7: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
6: ย้ำต้องย้ำ
4: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
6: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
4: ค
6: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดการพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ
7: ค่
6: ะนะคะ
7: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
4: เนี่ยเรื่องความสะอาด
7: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
4: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
7: ตั้งชื่อ
4: ยังไงดีฮะ
7: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี่ยยังไง
6: คือเด็กเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
4: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
6: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
7: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
4: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนี่ยก็คืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติ พื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
6: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
4: อยากรู้เดี๋ยวน
6: ั้นอย่างตัวอย่างนี้ค่ะความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้าผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะเมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
4: ใช่ไห
6: มคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
4: ี
6: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกัน
4: อ้
6: าวสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
4: ้
6: อ้าวเรามาเล่นกันนะก็มันก็จะทำใหมันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
7: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
4: ใช่แล้วแหละครับ
7: นะคะ
4: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
7: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระค
4: ุ
7: ณ
4: ครูหวานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
4: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
7: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
8: ้พ่อแม่สู้

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือไม่ต้องใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึง
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาดูมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

วางอริสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent มาแล้วก็ร้องเพลงดิสนีย์จนแบบมีกระแสขึ้นมา

0: กวางหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะมาถึง
0: เจอแล
1: ้
0: วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
1: สวัสดีครับผม
0: นี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
1: อ
0: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเข้ามา
0: เข้าได้โอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ
1: เชิญเลยครับผม
0: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
1: มาเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
0: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
1: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวครับ
1: มีแมวมีแมวอยู
0: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
1: ู่
0: ตรงไหนเอ่ย
1: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
0: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
1: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
0: นี่ไงไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลงอัดเพลงทุกอย่างคือ
0: ที่นี่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
1: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
1: ครับผม
0: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กแบบจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่พูดเลยใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋ออ๋อนี่คือทั้งหมดคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่ไ
1: ม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ้ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้แล้วก็โอเคให้เรียนก็ได้ก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีบมันต่อไปแต่ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่ามันจะผลออกมาจะดีแค่นี้
1: จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: เพราะว่าก่อนที่มันดีแล้วมันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอ่ะกวางทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองหน่อยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆมันมีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์และแม้ฉันจะดูมันตามต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบร้อยหยิบเอาผงซักฟอกยังมีเพลงไม่ค

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกๆก็ดีใจนะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วเฮ้ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบ

0: ทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี
1: ้
0: แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วแบ๊วใสใสเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละณตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
1: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
0: ใช่ค่ะคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงหรือว่าเราเป็นคนทำฮารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
1: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบนึง
0: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวอะเขาก็แบบคุณต้องกว้างไม่พูดแบบนี
1: ้
0: มันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้โหเราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
1: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
0: ประมาณปีกว่านาน
1: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากมาก
0: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
1: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
0: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
0: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
1: ๆเยอะจริงๆง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
0: คือช่วงที่เราหายไปอะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าก็จะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมด
1: มันเป็น
0: อะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่รู้สึกเอ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
1: คือวาดเอง
0: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
1: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
0: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกับการวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการฟอร์มา
1: การสตรีม
0: ใช่สตรีมเมอร
1: ์ได้อ๋อแล้วสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณน
0: ี้
1: ป่ะ
0: ใช่เป็นนักแคสเกมคือแบบใช่เลย
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
0: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเรา เราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาแล้วรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
1: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
0: ใ
1: ช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพื่อเพิ่มคนขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
1: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคสเกมก็ทำไปละเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ
1: ASMR
0: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
1: เรื่อยๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
0: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่กวางเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมารูปหูเรา
1: จริงไหมเนี่ย
0: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลย
1: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
0: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได้
1: ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์ราสเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: เพราะว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ด้วยเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องไซเบอร์บูลล
0: ี่
1: ใช่คิดว่าแต่งโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราอะเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันขอดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี
1: ่เนี่ย
0: มาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังอะคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ย
2: สิ้นคิดน่าไม่ได้

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลือลินเกินคาดมากเลย
0: เกินคาดมาก
1: คือไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำด่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะก็เรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกิน

0: ข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง
1: หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อเราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่ครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกลั่นแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทำร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: มันคือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำลายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบนหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันหนึ่งนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับหลังที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะครับก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกันแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันว
0: ่
1: าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่ได้รู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยเอ๊ะหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วเอ๊ะจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นิ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วก็คนที่ถูกรังแกเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะอ
0: ย่างเช่นไงครับ
1: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการเข้าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแก

0: ต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันมีได้บ้างไหมครับมีวิธีแนะนำครับอาจารย์ครับ
0: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเพราะบางครั้งเราถูกรังแกเราแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
1: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว้
1: เ
0: ป็นหลักฐานก่อน
1: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้คร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น Facebook หรือออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปนะครับ
1: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
0: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
1: หยุดแชร์หยุดไลค
0: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
1: ควรทำ
0: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบคันส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเรา
5: เฮ้ย
6: What is it

0: A lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
1: ครับครับมีอะไรเหรอครับเล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุ้ยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
1: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่าลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหร
6: อจะไปไหนกันครับ
5: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
6: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราใช่นั่นคุณแกะเฮ้ยว่าแล้วเชียว
0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
2: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปไปไปดูกันดีกว่าระวังด้วยนะหมูหยอง What is it

0: A lion. L I O N. Lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ใช่รีบออกไปซะจะรอกินเราใช่ไหม
3: นี่แน่
2: เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ว่านะคุณสิงโตครับ
5: โ
4: อ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ
6: สงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
1: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
1: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
1: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
0: โอ้
4: Where is it?
5: Oh!
1: What is it?

0: a leaf. L E A F, leaf. A leaf. Leaves.
1: โทษดาวี่โดยไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
2: ่ I'm okay.
1: What is it?

0: lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
4: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใ
4: จแล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะ
5: ใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โอ
5: ้อขอโทษใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับ
4: บางทีเราอาจคุยกันคนละภาษาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
3: แล้วเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: lion. A lollipop. A lamb. A leaf. A lion. A lollipop.
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop?

0: Lion.
1: Oh, very good.
0: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
2: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บายบาย
0: ดาวี่นี่นี
1: ่ sit
0: ใช่แล้วล่ะอึ๊บแล้วนี่ล่ะ
1: stand up what is it
0: เหม็นอะไรหรอหมูหยองว่าน่าจะเป็นสีฟัน
1: No.
2: ผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
1: Yes, that's right.
2: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
0: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
1: Very good.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่า

0: จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่ตูนจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: นี่เสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยพี่ฮะเจ
1: ๊
0: ได้แล้วนี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามกีฬาแล้วนี่เจ๊เชียร์อะไรกันนี่จะแข่งโอลิมปิกหรือไงฮะ
2: ใช่ฉันจะไปแข่งเซปักตะก
0: ้อไม่ตลกเลยนี่คือผมเนี่ยเพิ่งออกเวรตอนเช้านี่ง่วงมากๆเลยนะ
3: แม่เสียงดังกันจัง
1: เลยอ้าวถ้าเสียงดังแล้วคุณก็ไปนอนนอกสิ
0: เออใช่เฮ้ยนี่มันบ้านผมนะคุณ
4: โอ้ยป้องคนเอาหน่อยเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำ
2: ใช่ที่บริษัทฉันนะเขาประกวดพนักงานดีเด่นกันนะคนที่ชนะนะต้องได้เงินรางวัล 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นและฉันจะต้องตั้งใจทำงานและฉันจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ค่ะ
5: ถ้าเกิดชนะแล้วได้เงิน 20,000 อ่ะแบ่งให้ฉัน 5,000 นะช่วงนี้ฉันร้อนเงิน
2: ได
5: ้โอ๊ยตึง

0: ออนี่มันก็เบาจริงอะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็น่ารำคาญนะเหมือนอะไรแมลงงี้อยู่ตรงหูเนี่ยเหมือนแมลงหวีแมลงวันเว้ยเอางี้อะจะไปทำอะไรก็ทำไปจ้ะไป
1: เออไปดูช่องลามาก็ได
2: ้เออดีเลยแม่โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลลามาของผมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
3: แล้วถ้าแบบแม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยนะก็โทรไปถามได้เลยมีคำตอบให้อยู่แล้วที่แล้วมา
1: จริงเหรอโอ้โหนี่มีคำถามเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณหมอสุดหล่อว่าชอบคนสูงอายุไหมแล้วมีลูกกัน3คนน่ะโอเคเปล่า
4: คุณป้าคะเขาให้ถามเรื่องสุขภาพไม่ได้ถามเรื่องสเปคนะคะ
2: ไม่ได้เลยนะพอเห็นหมอหล่อหน่อยแล้วไม่ได้เลยนะ
0: ที่บอกว่าให้แยกย้ายไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้แยกย้ายกันออกไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็หนวกหูเหมือนเดิม
1: โอ๊ยไอ้รดน้ำต้นไม้ก็ได้หิวแล้วบอกแล้วกันไปละ
4: เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรให้อิงช่วยบอกเลยนะคะกลับบ้านก่อนแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะเกรงใจ
0: จ
2: ้
0: า
2: เดี๋ยวขออนุญาตเอากองไปคืนก่อนนะเพราะยืมเข้ามา
0: จ้า
3: เดี๋ยวปุ้งไปนอนก่อนนะแล้วอย่ากวนนะพยายามทำงานเบาๆอย่ากวนโอ้ย
2: ว้าวแหมอยู่นี่เองไม่มีใครช่วยยกเลยลืมใบ
0: โอ้ย
2: สู้ๆนะ
0: สุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วไปแล้วเต็มที่เลย
0: คนอย่าทำงานอะไรมาอีกไหมวะ
2: เฮ้ยนี่ในละครไม่มีเสียงกลนี่วะแล้วเสียงกลมาจากไหนวะ
4: ใช
3: ่โอ้โหพนักงานดีเด่นหลับซะแล้วพี
2: ่เหนียวเลยไปดูเลยไปดูเลย
4: ไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงกลดังมากเลย
0: ตายฉันจะหลับไม่ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองตื่น
4: ไม่เป็นไรจะขนาด
2: นั้นเฮ้ยมานี่มาฉันช่วยตีให้ดีกว่ามาเป็นไง
3: อันนี้น่าจะหลับยาวแน่เลยพี
2: ่ตื่นชาติหน้าเลยนะ
0: ตายปองช่วยพี่หน่อยดิตายแล้วขืนพี่ทำงานไม่เสร็จส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่ต้องอดเป็นพนักงานดีเด่นแน่เลยอ่ะโป้งพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้พี่แบบไม่หลับมั้งได้ไหมอ่ะ
3: งั้นผมไปชงกาแฟมาให้ดีกว่า
0: วันนี้พี่รอไป5แล้วอ่ะ
4: เฮ้ยออกกำลังกายกับอิงไหมคะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อน
0: ออกกำลังกายตายถ้าพี่เหนื่อยนะทีนี้หลับสบายเลยอ่ะ
2: นี่ถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่ให้นอนหลับนะปรึกษาฉันได้เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันไม่นอนหลับมาเป็นเดือน
4: เฮ้ยทำได้ไงคะ
2: นั่งหลับโถขโมยมันขึ้นบ้านแล้วขโมยเตียงไปด้วยนี่จะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีทำให้ตาสว่างทำงานได้ยันเช้า
0: เฮ้ยวิธีไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม้วิเศษเพียงแค่แตะก็ตื่น
4: นี่มันไม้ช็อตยุงนี่คะ
2: อ
4: ้
2: าวไม่เชื่อเหรอครับคุณอิงจะลองไหมครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะให้ป้องลองก่อนเลยค่ะ
3: เอาคุณโยนมาให้ผมทำไมเนี่ย
2: เห็นไหมนี่แค่ถือนะทุกคนยังกลัวกันตาตื่นเลย
3: วิธีเพี้ยนๆแบบนี้เจ๊เขาไม่เอาหรอกพี
0: ่เอา
2: ใช่ไหม
0: มายิงข้างๆฉันเลย
2: เอาใกล้ๆเลย

0: Tambah.
1: จะหลับเหรอจะหลับเหรอจะหลับเหรอจะหลับจะหลับจะหลับ
2: โอ้ย
0: ดีมากดีปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอาเอาเลยเลยเลยเลยเลยบอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลย
2: โอ้
0: เจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
3: ก้าเล่นอะไรเนี่ย
4: ก้า
2: ง่วงเลยอ่ะทีเนี่ยอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
5: ดีเลยอ่ะ
3: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นเนี่ยแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่
2: ะพี่ก้า
3: ทางจะไปแล้ว
2: พี่ก้าพี่ก้าพี่ก้า
0: แล้วจะยังไม่ตายยังไม่ตาย
2: แรงไปไหนคะเฮ้ยใครอ่ะพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้าพี่ก้ามาพี่ก้าม
0: าพี่ก้าม
3: าพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้าม
6: าพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้ามาพ
0: ี่ก้ามาพี่ก้ามาโอ้นี่ลงทุนตามมาถึงบ้านเลยเหรอไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ไหมพลอย
6: ก็มันกลัวแค่อันนี้พี่ก้า
0: ไอ้ยุงบ้ากลัวอันนี้เดี๋ยวมันเลือกกลัวซะด้วยนะ
7: นี่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่น้องพลอยมาเพราะว่าเนี่ยพี่นั่งทำงานนะจนแบบปวดหลังปวดคอไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าหลังมันจะคล่อมหรือเปล่าเนี่ย
6: ดีไหนดูสิคะโอ้โหอันนี้คนหรือกระดองเต่าคะเนี่ย
0: เออพลอยอ้ํา
6: อุ๊ยแบบนี้นี่หลังค่อมแน่เลยค่ะ
8: หลังค่อมเหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
8: อ้าวแล้วหลังค่อมมันเกิดจากอะไรเหรอคะ
6: หลังค่อมเนี่ยส่วนนึงเกิดจากพันธุกรรมนะคะโครงสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งงอผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเกิดจากการนั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่ของพี่เนี่ยนั่งทํางานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปไหนด้วยใช่มั้ยเนี่ย
7: ตายแล้วถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเสียบุคลิกหรือเปล่าอ่ะ
6: บุคลิก
7: แล้วมีวิธีแก้ไหมน้องพลอย
6: มีค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการออกกำลังกายเนาะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยวันนี้จะมาออกกำลังกายนะคะสำหรับแก้อาการหลังค่อมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าแรกเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวหันด้านข้างนะมาหันหน้ามาเจอกันดีกว่าค่อยๆพับตัวลงค่ะงอเข่านิดเดียวพอหลังตรงแล้วเอามือทิ้งไว้ด้านข้างโอเคค่ะกำมือแบบนี้นะคะโอเคแล้วค่อยๆแทงศอกขึ้นไปด้านบนโอเคค่ะแล้วก็ค่อยลงช้าๆเหมือนเราเกรงกล้ามเนื้อเวลาดันขึ้นแทงขึ้นให้สะบักด้านหลังบีบเข้าหากันพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพี่แอม
9: อะไรนะ
6: พับตัวดีไหมคะ
9: อะไรนะ
6: พับตัวดีไหมคะ
9: พับตัวไง
6: พับตัวลงมาพับตัวลงมาแย่โอเคหลังแอนหลังขึ้นแอนหลังเปิดหน้าอกเยอะๆโอเคค่ะลงขึ้นท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงกลางลำตัวจะช่วยเปิดหน้าอกด้วยนะคะทำให้หลังไม่คล่อมเพราะหลังคล่อมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยห่อไหล่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตแข็งขึ้นฮึบแข็งขึ้นเกร็งขึ้นฮึบลงช้าๆดันขึ้นเก่งโอเคค่ะทําแบบนี้15ถึง20ครั้งนะคะวันละ3รอบก็พอเนาะ
9: ฮึบ
6: โอเคค่ะฮึบ
9: ฮึบ
6: ไปเลยอ่ะตามองลงไปทางด้านล่างเลยตามองตามมือ
9: ฮึบ
6: ให้หลังและตัวตรง
9: ฮึบ
6: ฮึบไว้มั้ยเอ่ย
9: ฮึบ
6: โอเครู้สึกเกร็งตรงไหนไหมคะเวลาแทงขึ้นเกร็งสะบักไหมถูกต้องค่ะใช่
9: เขาเรียกสะบักใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ

0: สะบักสะบอมอะตอน
1: พอออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ท่าเดียวนะคะจะทำให้หน้าอกหรือหัวไหล่เนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็หลังเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองแล้วกันเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวจะพานอนแล้ว
0: จ้ะ
1: มา
0: เอาอีกแล้วไม่ได้เอาหมอนมา
1: เดี๋ยวเราดูว่านอนสบายไหม
0: อ่ะยังไงจ๊ะ
1: นอนคว่ำได้เลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้นอนราบลงไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปค่ะหน้ามองลงพื้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยกแขนกับขาขึ้นมาด้านบน1 2ฮึบและเกรงหลังไว้ค่ะลงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ฮึบและลงค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกยกตัวค่ะและลงท่านี้จะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกฮึบขึ้นมาหายใจเข้าผ่อนลงค่ะหายใจออกยกขึ้นฮึบเมื่อยตรงไหนไหมคะ
2: เมื่อยทั้งตัวเลยจ้ะ
1: หายใจเข้าหายใจออก
0: หายใจแล้วนะหายใจ
1: หายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นค่ะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังให้หลังยกมากที่สุดโอเคค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนมือเป็นตัว W บ้างขาวางราบเหมือนเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกแค่ปีกตรงนี้เนาะใช่โอเคนะคะมา
0: เดี๋ยวขายกด้วยไหม
1: ขาไม่ต้องค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าไม่ไหวเนาะแต่ถ้าไหวยกค้างได้เลยโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายกขึ้นดันมือวางลงดันมือวางลงถ้าใครไหวยกแขนยกขาและพร้อมกันแขนจะเป็นตัวขึ้นลงอย่างเดียวโอเคค่ะบีบสะบักเยอะๆดันขึ้นบีบสะบักลงดันขึ้นบีบสะบักลง
0: หน้าต้องมองยังไงนะมองไป
1: มองหรือมอง
0: พ
1: ื้น
0: โอเค
1: ใช่ให้ลำตัวกับหัวอยู่ในแนวเดียวกันกับสะดุกสันหลังด้วยนะคะลงหายใจออกขึ้นฮึบจะเข้าลงหายใจออกฮึบหายใจเข้าค่อยๆลงค่ะหายใจออกมาเก่งมากค่ะจะเปิดหน้าอกได้เยอะแล้วนะกล้ามเนื้อด้านหลังก็แข็งแรงขึ้นมากด้วยถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เลยขึ้นมาปึ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็แยกมือค่ะกางออกเหมือนตัวทีนะคะโอเคค่ะมาทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแค่แขนกับตัวขึ้นค่ะเอาเท้าวางไว้กับพื้นพอโอเคค่ะหายใจออกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงท่านี้จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหลังเหมือนกันค่ะขึ้นฮึบเวลาขึ้นเกร็งหน้าท้องด้วยนะฮึบฮึบ
0: พี่จะไม่ค่อยถามอะไรนะ
1: อีกนิดนึงหนึ่งทีโอเคค่ะอันนี้ทำเท่าที่เราไหวเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท่ากันอีกทีเนาะท่าแรกก็จะเป็นท่าโรนะคะหรือว่าท่านี้นะได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะก็จะพับตัวลงไปนะคะแล้วแทงศอกขึ้นงอเข่าเล็กน้อยนะคะนอกจากจะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดหน้าอกให้กว้างมากขึ้นนะคะแทงขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำนะคะวางจับไว้ที่มือแล้วก็แทงขึ้นได้เหมือนกันหรือสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็นั่งพับตัวได้เหมือนกันแล้วมือวางไว้ข้างล่างแทงขึ้นเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นท่าง่ายๆที่ไม่ได้ใช้ความหนักอะไรเลยเนาะนอกจากน้ำหนักตัวเองนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปจะเป็นท่านอนแล้วนะที่เหลือ นอนคว่ำเหมือนเดิมค่ะจะเป็นเหยียดแขนเหยียดขาออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วยกขึ้นแล้วลงขึ้นและลงทำ 15-20 วินาทีหรือว่า 15-20 ครั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเริ่มแรกทำ10ครั้งก่อนได้นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปท่านี้นะคะจะทำเป็นตัว W

0: โดยการกางศอกกางแขนนะคะแล้วค่อยๆหน้ามองตรงลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นพร้อมกับแขนนะคะ
1: แต่ขาต้องขาต้องยกไหม
0: ขาถ้าอยากได้ความหนักมากขึ้นสามารถยกได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาวางราบได้เลยเป็นระดับนะคะเลือกระดับเบาได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมากก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ยกได้แต่นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไหล่เนาะวางไว้แค่นี้พอยกเท่าที่ทำได้นะคะไม่ฝืนไม่ต้องเจ็บไม่เอาเจ็บนะ
1: จ้าจ้าไม่เจ็บอาจารย์คงจะชาหมดแล้วจ้า
0: ทำบ่อยๆค่ะถ้าทำแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยล้าตามมาได้บ้างค่ะแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะทำได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: ไออันนี้ได้ท่าได้ตรงไหนนะได้ส่วนตรงปีกตรงไหนนะตรงกระดูก
0: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังค่ะมีได้หลังทั้งแผ่นเลย
1: ได้หลังทั้งแผ่น
0: แล้วก็เป็นการเปิดหน้าอกมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราเปิดแขนขึ้น
1: เห็นแก้หลังค่อมอะไรงี้ด้วยได้ใช่ไหม
0: ได้เลยว่าหลังค่อมเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะ
1: อ๋อที่ห่อชอบห่องี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปิด
0: แล้วก็ถ้าสุดท้ายจะเป็นกางแขนเป็นตัวทีนะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเปิดขึ้นท่านี้จะเพิ่มความหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เปิดหน้าอกได้มากขึ้นด้วย
1: จะหนักกว่าท่าเมื่อกี้นี้ W
0: ใช่ค่ะ W
1: เปิดกลางขาไม่ต้องยก
0: ใช่ค่ะ
1: ยกไม่ได้ไม่ต้องยก
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะมันหนักมาก
0: ใช่
1: แล้วเจ็บมากด้วย
0: เจ็บตรงไหนคะ
1: ฮะ
0: ถ้าทำต้องหาพื้นนิ่มๆหรือหาอะไรรองนะคะ
1: ใช่ไหมน้องพลอยนะเจ็บหลังอะสิเจ็บตึงไปหมดนะนะเจ็บตรงไหนได้ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอย่าเรียกว่า
1: เจ็บอ
0: ย่าเรียกว่าเจ็บเลยกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่จะทำท่าที่สอนบ่อยๆนะเพื่อบุคโลของพี
2: ่บุคลิก
1: นั่นแหละนะขอบคุณมากนะน้องพลอยที่มาสอนน้อง
2: นี่ไม้ช็อตยุง
0: ค่ะขอคืน
2: นะอะไรนะ
0: ขอคืน
2: เอาไปสิยังไม่ได้เปิดเอาไว้นี่ก่อน
1: เอาล่ะเรารู้วิธีการแก้หลังค่อมแล้วนะแล้วทีนี้นะจ๊ะดิฉันนะจ๊ะก็จะตั้งใจทำงานนะจ๊ะเพื่อตำแหน่งพนักงานดีเด่นว้าไอ้ป้าถอยลุก
3: นี่พร้อมแล้ว
1: จะไปนั่งต่อ
2: ได้ๆๆ เดี๋ยวฉันไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกัน
1: ดีมากไปส่งเลย
2: ไปคุณพลอยมาจังนี่เปิดจริงๆด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแต่เนี่ยเปิดไปเลยไปเลยเอาไปด้วยเอาไม้ชนยุงไป
4: แต่ว่าเจ๊หาเวลาพักผ่อนบ้างดีกว่านะเกิดทำงานหนักไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไปมันไม่คุ้มหรอกนะ
2: ฉันว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงคนอีกหรอกนะเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะดูนู่นไปสบายแล้วว
3: ิ่งไปจริงด้วยเอ็นดูนะคะ
4: ปล่อยไปเจ๊เขาพักผ่อนดีกว่าพี
2: ่ปล่อยเขาพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายการรัดคิวหมอกันดีกว่า
3: เฮ้ย
2: นี่
3: ชอบมากเลยค่ะรายการ
2: เฮ้ยรายการนี้ดีมากพอถามหมอปุ๊บหมอตอบปั๊บ
4: ถ้าหมอถามปั๊บ
2: ตอบปุ๊บ
4: หมอถามปุ๊บ
2: หมอตอบปั๊บได้ไหม
3: หมอถามป
2: ั๊
3: บ
2: ผมต้องถามหมอถามปั๊บถามปั๊บ
3: ถามปุ๊บ
2: โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โป๊ะเลยนี่ดูนี่หมอถามปุ๊บ
4: ตอบปั๊บ
2: หมอถามปั๊บ
4: ตอบปุ๊บ
2: หมอถามปุ๊บตอบปั๊บเปิดเลยเห็นไหมน่ะแป๊บไปแล้วเลยมาแล้ว
5: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราสามคนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีไหมครับคุณป้าน
6: ี่ดีครับชิม
7: ถ้าอย่างนั้น
5: ชิมให้ก่อน
7: เริ่มจากของป้องก่อนดีกว่า
5: ครับได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
7: แม่เอาก่อนไหมคะคำใหญ่ๆสิคะคุณแม่
5: เชิญครับ
7: นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
5: อ อร่อยยังครับเป็นไงครับ
7: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
5: โอ้ยโป๊ะเช๊ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่มฮึ่ม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

ยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้เพราะว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโหมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับน้องแม่ทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
0: อ้าวเชิญครับแม่ออย
3: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซ็น
3: ใช่ค่ะเขาก็มาถึงมาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: อ๋อไม่เหมือนกัน
3: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นดูภาพไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
5: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
5: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
0: เพราะฉะนั้น
5: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องควีนค่ะ
7: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
6: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
6: หนูใส่กระโปรงค่ะ
7: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
6: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
7: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
6: ใส่ได้ค่ะ
7: ทำไมอ่ะคะ
6: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
7: มันเป็นยังไงอ่ะรู้จักหรอ
6: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
0: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
8: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
0: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนกันครับตอบว่าอย่างไร
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
6: เกิดมาจากในท้องแม่
7: แล้วเขาอยู่แล้วได้ไงอ่ะ
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
1: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
0: ้
1: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
5: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจาก คุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
1: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องปันปันค่ะ
7: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
9: ผู้หญิงค่ะ
7: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
9: พ่อแม่บอกหนู
7: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
9: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงชุดค่ะ
7: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
9: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จก็ใส่เสื้อ
7: หนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
9: เคยค่ะ
7: แล้วผู้ชายผมยาวอ่ะได้ไหม
9: ไม่ได
7: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
0: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
10: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
0: เกิดมาจากท้องแม่
10: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม่
0: ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะม
0: ั
10: ่นใจมากเขาจะต้องตอบคำน
0: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
10: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
0: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
7: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
9: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาเชิงหูฟ้า
0: เอาพ่อมันลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ
11: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูก

0: โอ่งเขาก็จะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊สเลย
1: มันพูดเล่นๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เล่นๆนะ
2: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำไอ้แก๊สนี่
1: ไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำเหรอคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
3: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
1: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
3: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องดีดี้ค่ะ
4: ดีดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
5: ผู้หญิงค่ะ
4: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
5: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
4: แล้วผู้ชายอยากเป็นยังไงคะ
5: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
4: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
5: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
4: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
6: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว่าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมาม้าใช่ไหม
2: อ
6: ้
2: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
6: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
2: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
6: นั่นน่ะสิ
2: เฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงฮะ
7: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆนะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
2: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
7: ใช
2: ่เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
4: ้ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
5: แม่ท้องหนู
4: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
5: กินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
4: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
5: ไม
4: ่ทำไมอ่ะ
5: เพราะพ่อเป็นผู้ชาย
1: นะพูดถึงค่ะคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
3: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
1: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
8: สวัสดีครับ
4: ชื่อน้องอะไรครับ
8: น้องกัน
4: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
8: ผู้ชาย
4: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
8: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
4: แล้วใครใส่กระโปรง
8: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
4: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
8: ไม่ได
4: ้ทำไมอ่ะ
8: อยากเป็นผู้หญิง
4: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
9: เกิดจากท้องแม่ค่ะ
2: เกิดจากท้องแม่คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
9: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
2: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
4: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
8: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
4: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ไงคะ
8: ให้แม่กินส้มตำ
10: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
8: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินข้าวปากก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
10: น
11: ครูอันนี้ส้มตำ
12: โอ้
13: คือทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
11: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเขาทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ชื่อน้องอะไรคะ
14: น้องต้นกล้า
15: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
14: เด็กผู้ชายครับ
15: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
14: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
15: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
14: ผมยาว
15: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
14: พูดครับ
15: ทำไมถึงพูดครับ
14: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
15: แล้วผู้หญิงอ่ะ
14: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
15: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
14: ไม่ได
15: ้ทำไมคะ
14: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
15: ต้นกล้าบอกว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
2: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
9: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
2: บอกกรรมวิธีด้วย
9: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
2: อ๋อเหรอฮะ
9: ค่ะใช่
2: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
9: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
9: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบไงคร
9: ับ เขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
2: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
9: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่าง
9: น
2: ี้เลย
9: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะ
2: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
16: เกิดแม่ครับ
2: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
16: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
2: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
15: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
14: ท้องแม่
15: แล้วต้นกล้าเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
14: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่หยุดได
15: ้แม่กินอะไรถึงเราไปอยู่ในท้องได
14: ้ทุกจ้างแหละ
11: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองครูหวานขาอย่างนี้คือ
13: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
11: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นางคนนี้เด็กผู้ชายนี้หน้าม้าของเราเอง
17: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
18: ผู้หญิงอ่ะขาเป็นผู้หญิง
17: มันผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
18: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
17: ขอดูหน่อยดิ
11: เฮ้ยคุณแม่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
2: ึ่
11: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
2: ้
11: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค
2: ่
11: ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
9: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
2: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
9: เคยสอนค่ะ
2: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
9: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
2: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
16: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
11: ค่ะ
16: เพื่อป้องกันตัวเอง
2: คราวนี้ ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
12: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
2: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
12: ใช่ค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
6: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
2: ครับ
6: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
2: ครับ
6: นอกจากมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป๊าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
2: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
19: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
20: ผู้หญิง
19: ขอดูหน่อยได้ปะ
11: ช็อก
2: หยุดเสิร์ฟเลย
11: ช็อก
19: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ป่ะ
20: เป็นผู้หญิง
19: ถ้าผู้หญิงก็ขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
20: ก็ไม่ถามพ่อแม่ขอดู
19: ไม่เชื่อหรอก
20: เดี๋ยวเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
2: ปันปันให้ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนให้หลอกคืนนะตอบได้น้องดีครับ
19: ชื่ออะไรอ่ะ
20: ดีดี
19: ้ชื่อดีดี้เหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
20: ผู้หญิง
19: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่บอก
20: ผู้หญิง
19: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
20: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
19: เฮ้ยนั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
20: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระเป๋าก็ผู้หญ
19: ิ
20: ง
19: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
20: ก็ดูที่เสื้อสิ
19: ดูที่เสื้อมันไม่รู้
20: งั้นดูที่ผม
19: ก็ไม่รู้เอาไปไหนอ่ะ
2: ไม่ให้ดู
11: ก่อนไปก่อนไปมีหันตะคอนคุณหวานคะ
2: ครับ
11: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
13: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้
2: ครับ
13: ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นและเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
2: ครับ
13: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
2: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
13: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
2: ตอนมีการต่อรองกัน
13: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
11: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
2: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
21: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
20: เล่นเด็กฟุตบอลอยู
21: ่ชื่ออะไรอ่ะ
20: น้องกัน
21: ชื่ออะไรนะ
20: น้องกัน
21: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรAngry Bird การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
20: ค่ะ
21: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
20: ผู้ชาย
21: ่อยได้ไหม
2: อ้าว

0: ุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
1: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
0: ไม่ให้ดู
1: ค
0: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
1: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
2: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
0: ้
2: เท่าที่ควรนะ
0: ครับ
2: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นผู้ชายคร
0: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
3: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรเนี่ยคืออายเขาอะค่ะโป
0: ๊บอกเลยมันโป๊นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
3: ใช่
0: แล้วคุณพ่อละครับ
4: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
0: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
4: ครับ
0: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
4: ครับ
0: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
5: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
6: แม่ไม่ให้ดู
0: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
5: พี่เล่นด้วยได้ไหม
6: แต่ว่าต้องเล่น
0: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
6: ถ้าไกลไปฝากน้องเป็นคนไหน
5: ผมไกลฝาก
7: ชื่ออะไร
6: ต้นกล้า
7: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
6: ผู้ชาย
7: แน่ใจหรอ
6: แน่ใจ
7: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหร
6: อ
7: แน่ใจหรอ
6: จริงครับ
7: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ก็ยังมาขอดูอีก
7: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
6: ฮะ
7: ใช่ไหม
6: ใช
7: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
6: ไม่ได
7: ้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
6: ฮะ
0: เราวิ่ง
8: เลยเปิดแก๊ปพุงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
9: ใช่
8: ไหมคะในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
9: ัน ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
8: ค
9: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
8: ค
9: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
8: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: คุณพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับตาตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีตาร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีตาร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวและลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้น

0: คยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีต้าร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็อยากจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
1: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
0: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีต้าเขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเพราะก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีต้าไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีต้าไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นน่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีต้าไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีต้ากีต้ายังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีต้าไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีต้ากีต้าชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีต้าไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการต้องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
0: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าเป็นผู้ชายกีต้ามีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
3: ครอบครัวน้องกีต้าน้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
4: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่อยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแหย่เพื่อนอย่า
5: ไปเปิดกระโปรง
4: อย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่เป็นการเคารพในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
5: เลยนะคะ
3: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
6: ที่บ้าน2คนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีต้ากับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะ อีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
3: ครับ
6: ผู้ชายทั้งนั้น
3: โอ้ผู้ชายหมดเลย
6: ผู้หญิงหนึ่ง
3: ผู้หญิงคนเดียวเลย
6: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากันอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
3: พี่สาว
6: เขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้

0: ม่หน่อยค่ะ
1: ครับพ่อพงครับ
0: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้า
1: ครับ
0: น้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถามเขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
2: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเอ๊ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บผมก็เฮ้ยโน่งี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลยก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
0: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
2: เหมือนกับว่า
0: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
3: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
0: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอ่ะหอมเพื่อนผู้ชายอ่ะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
4: ่ครูให้ครูทำกิจกรรมอยู่
3: ทำยังไงกัน
4: เพื่อนก็มาเปิด
3: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
4: ตี
2: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอ่ะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
0: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
5: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อกับแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
6: คือน้องปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก
5: ็
6: คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
5: ร้
6: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
5: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
6: ก็คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนนะคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผม

0: จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
1: คือพูดกันตรง
2: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริงๆ
3: ตรงมากอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โต
1: นะคะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
2: ใช่
1: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
2: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำ
1: นะฮะทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะหวานคะ
3: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
1: ะ
3: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องมาตักน้ำอาบไรนี่มีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหนใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างล้างทั่วไม่ลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
2: ู
3: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
2: ็
1: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
3: แล้วก็เวลาสอนเนี่ยต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
1: ค่ะ
3: นะคะ
1: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะพี่บอยครับ
2: นั่นก็คือการคุยครับ
1: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
2: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
1: มาดู
2: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
1: ้โอ้โหลองถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
2: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้กันบ้างไหมฮะ
4: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ้ะ
1: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
2: เน
1: าะครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
3: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไง เพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะ มันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อน นะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไง ใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา นะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือน ใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นน่ะดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจไม่นี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างงี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
1: ค่ะนะคะง่ายๆใช่มั้ยคะ
3: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วก็ไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
1: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
2: ต่อท้ายไว
1: ้ด้วยนะ
2: ค
1: ะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
2: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
1: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
3: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
2: ่
3: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะฟังการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
1: ค่ะ
2: นะคะต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
3: มันมี2ลักษณะนะคะ
1: ค
3: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะ ส่วนที่สองคือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
2: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
3: เรื่องนี้สำคัญเนา
1: ะ
3: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
3: ย้ำต้องย้ำ
2: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
3: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
2: ค
3: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอกาสการพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะ
1: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
2: เนี่ยเรื่องความสะอาด
1: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
2: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
1: ตั้งชื่อ
2: ยังไงดีฮะ
1: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี่ยคือยังไง
3: คือเด็กๆเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
2: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
3: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
1: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
2: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
3: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
2: อยากรู้เดี๋ยวน
3: ั้นอย่างตัวอย่างเนี้ยค่ะลูกความลับของเต้านมอย่างเง
2: ี้
3: ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงหวานน
1: ะ
3: เมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมติ
2: ใช่ไ
3: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
2: ี
3: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกัน
2: อ้
3: าวสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
2: ้
3: อ้าวเรามาเล่นกันนะแล้วมันก็จะทำใหมันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
1: ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
2: ใช่แล้วแหละครับ
1: นะคะ
2: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครูหวานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ

0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้สู
0: ้วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: ผู้บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

กวางอนิสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent มาแล้วก็ร้องเพลงดิสนีย์จนแบบมีกระแสขึ้นมา

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
0: สวั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะมาถึง
1: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
0: สวัสดีครับผมสว
1: ั
0: สดีครับ
1: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
0: อ
1: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเข้ามา
1: เข้าได้โอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ
0: เชิญเลยครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
0: มาเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
1: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
0: ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวคร
0: ับมีแมวอยู
1: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
0: ู่
1: ตรงไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
1: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: นี่ไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลง อัดเพลงทุกอย่างคือ
1: ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
1: โอ้โหสุดยอด
0: ครับผม

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กแบบจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่
0: พ
1: ู
0: ดเลย
1: ใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหร
1: อจริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋อนี่คือทั้งหมดคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้แล้วก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีปมันต่อไปแต่ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่าจะผลออกมาจะดีแค่นี
1: ้จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึงเพราะว่า
0: ก่อนที่มันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอะก่อนทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ้ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองเลยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆมันมีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์และแม้ฉันจะดูมันตามต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบร้อยหยิบเอาผงสักฟอกยังมีเพลงไม่ขาด

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกก็ดีใจนะมันก็แบบอุ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วอุ้ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะ ทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยแต่ทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้แค่นี้ แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วๆใสๆเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละณตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์แต่เมื่อไหร่ว่าชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
0: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
1: ใช่ค่ะคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงหรือว่าเราเป็นคนห่าหรือว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
0: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มอง

0: เอามาในอีกแ
1: ใ
0: บ
1: ช
0: บหนึ่
1: ่
0: ง
1: แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวว่าเขาก็แบบคุณต้องกว้างไม่พูดแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้โหเราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
0: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
1: ประมาณปีกว่าน
0: ป
1: าน
0: ี
1: มาก
0: กว
1: ม
0: ่
1: า
0: ากโอ้ยเอาจริงเลยเวลา1 ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากมาก
1: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคฟเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
0: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
1: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอดีตมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
1: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
0: ๆเยอะจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
1: คือช่วงที่เราหายไปอะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าก็จะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่ก็รู้สึกเอ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยแมวดีกว่าแล้วก็เออลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
0: คือวาดเอง
1: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
0: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
1: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกันวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
0: การสตรีม
1: ใช่สตรีมเมอร์ได
0: ้อ๋อสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
1: ใช่ชนะแคสเกมคือแบบใช่อ๋ออ
0: ย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบอุ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาละรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
0: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
1: ใช่
0: ป่ะ
1: ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มนี่ไหมเพิ่มคนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
0: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคสเกมก็ทำไปละเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ
0: ASMR
1: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
0: เรื่อยๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
1: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่กวางเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อที่ให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบ

0: ก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมาลูบหูเรา
1: จริงไหมเนี่ย
0: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลยอ่ะ
1: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าขอให้ทำให้ดูได้ไหม
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
0: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได
1: ้ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์ราสเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: แปลว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ไปเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องเซเบอร์บูลลี
0: ่
1: ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราอะเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันขอบใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี
1: ่เนี่ย
0: มาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังอะคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ย
2: สิ้นคิดหน้าไม่ได้

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลือเกินคาดมากเลย
0: เกินคาดมาก
1: คือไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำด่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะก็เรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรานะรับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง
2: หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลิ่งครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลิ่งอันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกันแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทําร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: มันคือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจะทำลายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบนหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันนึงนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันว
0: ่
1: าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนเขาคิดว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่เด็ดรู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยเอ๊ะหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วเอ๊ะจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นิ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วก็คนที่ถูกรังแกเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะอ
0: ย่างเช่นไงครับ
1: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ต
0: ทาง
1: การเข้าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับมีวิธีแนะนำครับอาจารย์ครับ
1: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเพราะบางครั้งเราถูกหลังแกเราโดนแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
0: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะ แคปเก็บไว
0: ้เก็บไว
1: ้เป็นหลักฐานก่อน
0: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบ

0: กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้มั้ยครับ
0: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
1: หยุดแชร์หยุดไลค
0: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลือ อันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
1: ควรทำ
0: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเพียงมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ันอมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเรา
5: เฮ้ย
4: What is it

0: A lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
1: ครับครับมีอะไรเหรอครับเล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
1: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
6: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา

0: ไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
1: จะไปไหนกันครับ
2: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
1: โอเครับทราบ

0: บางทีพวกเราก็เป็น
1: เร็วเข้าเถอะพวกเรา
2: เฮ้ยช่วยด้วยสิงโตช่วยด้วย
3: ฮะไหนไหน
1: ไม่ใช่นั่นคุณแกะ
0: เฮ้ยว่าแล้วเชียว
4: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
3: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
4: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
0: ไปไปไปดูกันดีกว่า
1: ระวังด้วยนะหมูหยอง
0: What is it?

0: ิวชิว
1: ไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ๆรีบออกไปซะจะรอกินเราใช่ไหม
0: นี่แน
3: ่เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
6: เอ้ยตกใจหมดเลย
4: คุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับสงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
1: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
1: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
1: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
4: โอ้
5: Where is it?
4: Oh!
1: What is it?

0: Alif. L E A F Leaf. Alif. Leaves.
1: โทษดาวีโดยไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
2: I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใ
1: จแล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะ
4: ใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โอ
4: ้อ๋อขอโทษ

0: ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับบางทีเราอาจคุยกันคนละภาษาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
1: ถ้าเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: กเรากลับกันดีกว่า
1: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion! Oh, very good!
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ
4: บายบาย
2: ดาวี่นี่นี่
0: sit
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
0: stand up what is it
2: เหม็นอะไรหรอ
3: หมูหยองวาดน่าจะเป็นสีฟัน
0: no
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
0: Yes that's right
3: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
2: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
0: Very good

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมิโจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
5: ห
4: น
5: ูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้ว
1: เอ๊ะเจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวละสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊ะมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
3: รับผิดชอบหรือครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อเอ๊ะกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะอ้าแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ุดเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ้ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
2: ก่อนเธอกินก่อนเธอ
1: นั่นแหละ
2: ฉันนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
4: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
1: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
4: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
1: ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
1: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: คนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้เ

ใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตรงมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมามีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใคร

0: ชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยไอ้โต
2: แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้าจ้า
0: ฮะ

0: ิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ดีใจจังเลยไปเล่นไปแล้วกลับมาแล้วครับพ
1: ่
0: อ
1: เย้ปัทโธเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรอไหนจะเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะฮะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนั่นเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงๆ

0: และเขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
1: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: เย้
3: แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเล่าเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
1: จริงด้วยสิแฮะ

0: ลองดูนะ
1: โอ้โหลอยได้
2: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิ
1: ฮะทำอะไรน่ะเจ้าเหลือเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
3: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
4: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
4: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
3: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
1: ของฉันขอเป็นเรือใบ
4: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
5: งูงี้งูงี้งูงี้กูคิดกูคิด
0: อ่ะของข้อพ่อดอะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วละสิหนีเร็วหนีเร็วจอนสลัดมา
6: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
8: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
8: อย่างนี้นี่เอง
6: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
0: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ
1: นายเอ

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ลาก่อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นทำใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ
3: ่อถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้

0: แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
1: กลับมาแล้วครับพ่อ
2: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
1: ครับพ
2: ่อเอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่มากัน

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: เถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมูสามตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะ
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปลิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคนแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: เอาได้เลยไง1 บวก 4
1: เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่ากับเท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกบวกให้ถูกนะฮะเท่าไรไหมครับมันข้างอยู่แล้วเลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช
1: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวทีละ2 เครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้ก่อนเร็วเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกสิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยัง
1: ลูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมทำไมได้บุกใหม
2: ่3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อๆช่วยช่วยหน่อย
2: 4 5 2ทีเลยล
1: ู
2: กเ
1: สร็จแล้วแล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกดกดกดกดรหัสเล็กๆเล็กๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลฟ์ปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
4: ที่ตั้งไว้มันเป็นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
4: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อ คุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดรูป
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
3: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
3: ว้าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
3: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
4: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
4: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
4: คร
1: ับคุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
4: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
4: ดูด้วยกัน
1: อืมนะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
5: ีครับ
1: แท็บเล็ต
5: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
5: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
5: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
5: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป่ะ
5: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่าย
5: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได้
5: ใช่ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
3: แอบพ่อนึงแอบมีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
3: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
0: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมนึงให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
5: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
1: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
5: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึง
1: เฮ้ย
5: เล่นแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
1: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
5: ใช่ครับ
1: ครับผม
5: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวไหวพริบ ใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
1: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
5: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
1: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกัน
1: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
1: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
1: แนวต่อสู้ต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
1: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
1: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
5: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
1: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
5: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
1: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
1: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
1: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
3: ไม่ค่อยชอบไรครับแต่ชอบแบบ
1: ไรฮะ
3: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
3: ครับ
1: บล็อกไหนลองพูดสิ
3: บล็อก
1: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
3: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABCแม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
0: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อชาย
5: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
5: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
5: ตัวไดโนเสาร์อ่ะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
5: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็ใกล้เคียงกับทามาโกจินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
3: มีครับ
1: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
3: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
3: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
3: มั
6: ันมีแบบนี
1: ้ไหนลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3
7: เฮ้ยสายไปชี
1: ้พอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
5: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลไม่เหมือนกันถูกมั้ย
5: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
6: ใช
1: ่
6: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบี
4: คุ
1: ณพ่อผมทำมาก็จีบทันไหม
4: ทันครับ
1: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
1: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันวันไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีบชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
1: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
3: ซอมบี้ฮะ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดอย่ากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
4: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
3: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
3: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
3: ติ
1: ดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะเล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องแต่ต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะ
4: เปิด
1: แล้วเปิดยาง
4: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
4: เปิดปุ่มโฮมลูก
1: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
4: แล้วนะเห็นอะไรบ้างดีไปพ
1: ่อตัวอะไร
3: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
4: ครับแล้ว
1: ต่อไป
4: เลยครับ
3: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
0: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
3: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
4: อะไรครับ
1: ต่อไป
4: พื้นเป็นไง
3: พื้นพื้นปกติ
1: พื้นปกติ
4: สีอะไร
3: สีเขียว
1: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
3: ้โถ
1: โถพ่อด้วย
3: โถพ่อจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะ

0: เวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมรอบได้ไหม
1: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปต่อไปมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปึ๊บไปลุกคุณลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
1: เป็นเหมือนยานอวกาศเหรอลูก
0: เหมือนยานอวกาศเหมือนยานอวกาศอันไหนอันไหน
2: เหมือนยานอวกาศ
0: อันไหนอึ๊บเอาเน
1: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
2: ตัวฉาก
0: ฉากม่วง
2: ฉากม่วง
0: ฉากม่วงได้ไหม
1: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
2: แล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
1: พื้นด้วยพื้นด้วย
0: พื้นด้วย
2: พื้นเป็นอะไรครับ
1: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะลูก
0: ม่วง
2: ๆแนว
3: แล้วก็
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
1: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
2: ใช่สกายไฟไหม
1: เออ
0: เฮ้ยเฉียบขาด
1: ใช
0: ่แอคเลยแอคเลย
1: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
1: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
0: เล่นเลยก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
1: เอาใหม่เอาใหม
2: ่0
0: 0ต่อไปต่อไปเอาใหม่เอาใหม
1: ่ไปได้3
0: เล่นได้เล่นได้เด้งๆๆแหมอุปสรรคคือ
2: 1
0: 1ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเค้านะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
1: แกก็ปื๊ดๆหน่อยมั้ยลูก
2: 1ไม่ต้อง
1: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
2: 1
1: แกก็
0: จะ4นาทีแล้วฮะ
1: แกก็คือปีเมตร
0: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะ
1: เริ่มใหม่ก่อน
0: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
1: ้ไป
0: ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: 2
0: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
0: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
2: 3เด
1: ็ด
0: เอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
2: อุปสรรค
0: เวลาครับ
1: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
2: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
2: เป็น
0: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
2: ท่อเป็นสีเขียว
4: ท่อเป็นสีเขียว
2: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
2: ตา
0: เป็นอะไร
2: สีเหลืองตัวสีเหลือง
0: ตัวสีเหลือง
4: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
4: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
2: เป็นนกครับ
4: เป็นนกนะโอเค
0: นี่แน่
4: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
2: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเฮ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วลูกตอนนี้นะนาที18นะฮะ
5: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: ชมพูเยี่ยมครับ
5: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่อ
5: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ

0: โอเค
1: เอาแล้วเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยชิดชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเฮ้ย
0: โอเค
1: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยอ่ะต่อไปนะครับลูก
0: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
2: เป็นมีปลาครับ
1: อ้าวปลาแล้ว
0: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีสิ่งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
0: ผู้เล่นเป็นปลา
2: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
1: ครับ
2: สีม่วงบวกสีเทา
1: ครับ
2: เอ้ยสี
1: ดำสีอะไรลูก
2: บวกสีดำ
0: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
2: ใช่ครับ
1: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเอามาดังที่สีเนี่ยเอาเวลาไป2นาที
0: พื้นหลังเป็นถ้ำ
1: นาทีครับ
0: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
1: ถ้ำ
0: ผู้เล่นเป็นนกครับ
1: ผู้เล่นเป็นนก
0: ผู้เล่นเป็นนกมีไหมครับ
2: เป็นนก
1: เป็นนกคุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
2: ้นก
0: นกสี
1: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
2: นกสีอะไรนะ
0: นกสีเขียวลูก
1: สีเขียวลูก
2: นกสีเขียว
0: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
1: ไม่ใช่นกแล้วครับ
0: ตอนนี้
1: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
0: สิ่งกีดขวางก
1: ็
0: เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
1: เอาละ
0: พื้นเป็นถ้ำโอเค
1: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
0: เร็ว
1: เร็วเร็วต่อตอนนี้สาวเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
2: เป็นอวกาศครับ
1: เป็นอวกาศ
0: ครับเป็นอวกาศ
1: นี่คือการเขียนเกมนะ
0: อวกาศ
2: เป็น
1: อะไร
0: ซานต้าหรือเปล่าครับลูก
2: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
0: ผู้เล่นเป็น
2: มี
1: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะไม่คิดพ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
0: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
1: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
1: กระป๋องอย่าให้ดู
0: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
2: เป็นหินเอ้ยอะไร
1: อะไรเนี่ย
2: ที่มัน
1: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
0: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
2: พื้นเป็นหลังคาครับ
0: เป็นหลังคาไม่มีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นแบบ
1: สิบวิครับ
2: เออเป็นแบบ
1: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Angel มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีม Motor Angel นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร์
0: ขอบคุณ
3: ขอบคุณนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับวอเตอร์เรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือส่วนทีม To Be The Best นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
0: พี่หอยด้วยครับ
1: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
1: ครับ
0: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
1: ครับ
0: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
1: ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
1: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
1: หรอและได้อะไรกลับบ้านบ้างไหมลูก
2: ก็ได้ได้รางวัลคร
1: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหมสหพัน
2: ธ์ได้ไหมครับ
1: ได้ด้วยนะจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
4: สนุกมากครับล
1: ู
4: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
1: ครับ
4: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
4: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
5: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้ดีไหม
5: พ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับที่แล้วเราสนุกไหม
5: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
5: คร
1: ับ ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบรนด์นะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: หมอดีค่ะ
1: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
1: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะ

พื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้า

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เดิม
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมาค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องอะไรบ้างท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
1: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านนึงไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอมันก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ตัดสินใจค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยผ่าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจังจัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจิ๊กพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

0: ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: แป๊บเดียว5นาที

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมูแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
5: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่

0: ็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
1: ดู
0: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กินน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก
0: ่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเคเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเหนื่อยจากการคลอดลูกแล้วก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ําได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยนี่รู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ําได้แล้วลุกไปอาบน้ําลุกได้

0: ล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลข่าวประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอก
2: อาจารย์
1: ปูก็ได้
2: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำ
1: นะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
3: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ

0: เขาก็เลยเรียบเรียบส่งน้ำเขา
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้สารมา2ปีแล้วนะ
3: ใช่
0: นะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศักดิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้ไหม
2: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์มะเมียวว่าได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
4: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีเจ้าหน้าที่บุคลากร
1: อาจารย์ปู
2: ฉ
1: ี
2: ดฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
0: จริง
2: ครับ
0: อาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
2: ฉีดไป
0: มันเร็วๆนี้
2: สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
2: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับฉ
0: ี
2: ด
4: ไม่ได้เสียอะไรไหมอาจารย์ปู
2: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
0: ปวดแขนเหมือนกับวัคซีน
2: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่บางคนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดแล้วก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
0: เน
2: า
0: ะ
2: ใช่พักผ่อนนิดนึง
0: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะสัน
2: คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
4: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
2: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
4: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
2: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
4: 4 1เดือน
2: 1เดือนครับ
4: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
2: ซิโนแวค
4: ซิโนแวคนะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
2: ครับ
4: เรา3คน
0: อย่าง
4: อาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไป
1: รอภูมิจากอาจารย
4: ์นะฟรอนต์ไลน์
0: ฉีดสงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ๊ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็ก
2: ๆได้ครับ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผม มีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
0: ได้ไหมคะอาจารย์
1: คือจุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของเชื
0: ้อรา
1: ที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์
0: ก็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
0: ์
1: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเป็นวัน
0: เหงื่อ
1: ไม่น่าจะไหว
0: ค
1: ่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื
0: ้
1: อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
0: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเงี้ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
1: คุณหมอผิวหนังได้เลย
0: ค่ะ
4: เพราะว่าคันหนังศีรษะใช่อาจารย์บอกให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง

0: 15เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักอีกอาการนึงคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
1: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยน
0: ะ
1: เป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
0: ตอนที่ไม่ได้เป็น
1: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มค
0: ืออ
1: าจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
2: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
0: ปกติ
2: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
1: ใช่ที่ท่านจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
0: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
2: มีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู
2: ่
0: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
2: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร
0: ์
2: แล้วก็เล
0: ่
2: าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นราหัวใจแบบปกติ
0: แต่ไม่เจออะไร
2: ไม่เจอใช่ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
2: อันนี้เจอบ่อยมาก
0: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วหน้าทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมดเลยค่ะ
2: ชุบแป้งทอด
0: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเมียว
2: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้ง เห็นแต่ตาที่เป็นดำอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
0: แห้ง
2: หอม
0: ลดผดผื่น
2: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
0: ีน้ำ
2: ใช่ตามก้อนๆมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
0: ้
2: ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
0: ขาว
2: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบ
0: หน่อย
2: ฟุ้งอย่างนี
0: ้ค่ะไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
2: ผู้ใหญ่บางคนก็ทา
0: แล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
0: เป็นแร่ธาตุ
2: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
0: ทาร์กออร์แกนิก ถูกแบบนั้นนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบ
0: ยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระจายต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะค่ะอาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
2: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนั่นแหละว่าย
2: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
0: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
2: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
0: ไม่ให้เห็น
2: ว่าซื้อหน้าบ้านซื้อหน้าบ้าน
1: คุณยายหาได้อยู่แล้ว
0: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนุ่นวันอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160ซมค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมติว่าทานมื้อเย็นตอน 6:00 น.แล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน 8:00 น.เท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย8โมงแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยอ่ะหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6โมงเช้าบ่าย2 4ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์จริงๆยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
0: ไม่ลืม
1: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเนี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้นะครับนะถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
2: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
0: ห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
0: ไม่งั้น4ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอกหลับไปก่อน
3: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารมียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่ง
2: แ
3: ด
2: กออกซ่า
3: ที่ก่อนอาหารแล้วสมมติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อ คำถามคือ เราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
2: เป็นก่อนนอนค่ะ
3: แล้วก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
2: ใช่ค่ะคือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราหิวแล้ว
3: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราลืมแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
2: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
0: จะเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าว
2: ใช
0: ่บางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่ว่าเรามานั่งที่โต๊ะ
2: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
0: หลังอาหารก็ได้
2: เป็น1ชั่วโมงค่ะให้ท้องว่างใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะอันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
0: สนุกมากเลยการทานยาเน
3: ี่
0: ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว่าจะไปทบตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ย
3: ไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมันจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆด้านหน้า
0: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับ
2: นะไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
3: ไป
2: คือส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด
0: ้
2: านหน
0: ้
2: าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่า บางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
0: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
2: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
0: แต่คุณแม่พาลูกไป
1: เด็กเก้าขวบสิบขวบนี่เป็นไมเกรนแล้วครับ
2: มีเริ่มเป็นแล้ว
0: สาเหตุมันมีไหมคะจันว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่จะโอ๊ยเครียดมากงานนู่นนี่
2: เ
0: นี่ยมัน
2: เล่นเกมเยอะคือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
0: ้ค
2: ่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่น
0: เพ่งจอ
2: เพ่งจอบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
1: ครับ
0: เหมือนตอนนั้นจันปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้จันเล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะครับหูดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกโฟโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก5-6เซนเนี่ยก็จะเจอ
0: ได
1: ้ถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดถ
0: ึ
1: งไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก
0: ่
1: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
0: ม
1: นะครับหมกอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกอันนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีนะครับนะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูงเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
0: ้
1: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูงที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
0: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
1: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
0: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
0: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
1: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
0: ้
1: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
0: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเพราะเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
1: ้ส่วนหูดงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปให้คุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ
0: าจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
3: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต้องเป็น
1: หูดงอนไก่นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: จริงๆคือหูดงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นแหละครับแล้วลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ เซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส
3: ้
1: จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
3: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
1: ใช่
3: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
1: า
3: ะ
0: อาจจะตัดเรื่องหูดงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีคณสูตรที่จันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
1: ค่
3: ะมีคำถามคุณอุศนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
0: ลองฟังหน่อยลองฟังได
3: ้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
0: ่
3: หมอบอกให้ใส่แค่2 อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบ

0: ว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
1: Medical Cuneiform กับ Intermediate Cuneiform
0: นะคะเกิดจากการ
1: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
0: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น Ankle Support หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
2: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
0: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
1: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรงฝั่งเท้า
0: ฝ่าเท้ามันเฉพาะทางเดี๋ยวรอค่ะคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่าน
1: ะ
0: ใบที่คุณชุตินัน
1: อายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175เซนติเมตรค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย
3: ์จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส้
1: เวียนหัว
3: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวลท้อง
3: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
1: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
3: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่รู้
1: ไม
3: ่
1: เฟ
3: ชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็ต่อสู้ได้
3: แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: ค่ะพักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
3: ่
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
4: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
3: เตรียมใจ
1: เตรียมใจว่า
4: ต้องโดนจับต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
4: นอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้นะคร
1: ับ
4: ก่อนเน
1: ี่
4: ยใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมอาจารย
4: ์จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
3: เพราะว่าเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่
3: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนแบบเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
1: มันก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
4: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงๆความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
4: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
0: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
3: มีการกำหนดค่ะใช
1: ่
3: เพราะมันจะอันตราย
0: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
1: ละเอียด
0: อย่างละเอียดมากต้องนั่งรอด้วย
3: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
4: สแกนหมอพร้อม
3: ด้วย
4: ก็จะฉ
3: ี
4: ดวัคซีนโควิด
0: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้
4: ระบุตัวตนว่าฉีดแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูล
3: ใช่
1: ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนเนี้ยล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
3: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
4: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได้นะครับ
1: สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
4: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
3: ์ผู้สูงวัย
4: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
3: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ว่าเหมาะกับกลุ่มไหน
3: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
3: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
3: ใช่ที่อ
1: าจารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
3: แข็งแรงค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิ
3: คุ้มกันโควิด19
2: ถูกต้อง
3: ก็จะได้ไปขนทรายในวัด
4: ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
0: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLEควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆอ่ะ Astra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
3: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
3: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลย
0: ค่ะอันนี้ฝากแล้วคนที่เป็นไทรอยด์ล่ะคะอาจารย
3: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
0: ฉ
3: ี
0: ดไทรอยด์
2: ก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ต้องฉีด
3: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
1: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงฉันน่าจะแบบฝากคำถามเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งนึงพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เค้าเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
4: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
0: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
4: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
0: ่
4: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู่นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
3: ตรงไหนนะคะ
0: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
1: ข้างนอกคือซ้าย
4: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเง
3: ี้
4: ยก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาใกล้จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงค่อยๆจะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 นาทีก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือริดเป็นริดสีดวงข้างนอก
0: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
1: หลุดไปไหม
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีต้องผ่า
4: เท่านั้นแต่ผ่าอย่างเดียวคร
1: ับ แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทูใช่ไหมจันทู
4: ก็คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
0: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
4: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายฤทธิ์สีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
0: ยื่นออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
4: ใช่คร
0: ับ ค่อยๆไปอัน
4: ใช่
0: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
4: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบคือเลือดมาขังได้อ
0: ัน
4: ที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
0: เคยมีเพื่อนไปผ่ามาโอ้โหบอกว่าร้าวลานมาก
4: แต่ฤทธิ์สีดวงข้างนอกผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤทธิ์สีดวงข้างใน
0: ข้างใน
4: ข้างในนี่เจ็บ
1: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
4: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะหน่อย
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
0: อ
1: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้าง
3: เยอะมาก
1: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
0: ์
1: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
0: ค
1: ุณทันไทยถามว่า จะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง

0: ก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับกับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือเอา
1: ดัชนีมวลกายครับ
0: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับน
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
1: ไม่ใช่เกณฑ
0: ์
1: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได
0: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
1: เช่น
0: เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไครทีเรียของฝรั่งนะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาที่32กับ38
1: เราตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
1: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่เดินไปหมอตัดกระเพาะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
1: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
0: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
1: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
0: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
1: น้อย
0: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก
1: ็
0: จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
1: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
0: ้
1: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก
0: ็ได้
1: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปใน
0: ใช่คร
1: ับ ให้มันลดพ
0: ื้
1: นที
0: ่แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะง่ายอ
1: ันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
0: ใช่ครับวิธีที่2คือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วเอายางไปรัดนะครับ
1: ให้พื้นที่มันน้อยลง
0: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแล้ว
1: อาจารย์แล้วยางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
0: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการพอน้ำหนักลงก็
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป
0: ็
1: นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
0: ๆ
1: เข้าข่ายที่จะเป็นโรคต่างๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับนะตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
1: ออกมาทิ้ง
0: ไม่ใช่
1: รอท
0: ิ้
1: ง
0: นะคร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแล้วคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
1: อันนี้เป็นอันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
0: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนเลือกกระเพาะเอาที่รัดออก
1: มันก็
0: จะเกิดขึ้นมาได้อีกน
1: ้
0: ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
1: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดย
0: า
1: แล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
3: อะไรอ่ะอาจารย์
1: อันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
3: ถ้าเขาเป็นดัชนีมวลกายเกินหมอจะพิจารณาเอง
0: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
1: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที
0: ่
1: ฉีดตรง
0: ฉีดพุงครับฉีดพุง
1: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
0: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพลิเคชันสามารถเอายาตัวนี
1: ้
0: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณาน ะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูถ
1: ้
0: าอาจารย์ทางโภชนาการเนี่ยถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
1: ต้องเกินเยอะ
0: ครับก็คือเข้า
1: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23จังเลยขอฉีดอันนี้ฉันก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
0: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วน
1: ค่ะ
0: นะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างนี้ครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเนี่ยก็คือมีวิธีอีกการแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย
0: ์
1: เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่
1: จะมาไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือ
3: ตัดขอตัดกระเพาะ
1: อาจจะ
3: ลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
1: ใช่คุมอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคหอดฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
1: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิด

0: มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่า เปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมุติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
1: เกสรดอกไม
0: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
1: สังเกตอาการ
0: ใช่ค่ะ
1: พูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
2: ไหมอาจารย์ประจุ
1: เลยนี่ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู
2: ่ใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้
1: ใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้ไหมคะ
2: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
0: ี่อับอึ้งอยู่แ
2: ล้วมันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
0: แล้ว
2: ให้มันตกลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
2: โอเป็นแอร์
0: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกไว้ว่าอากาศนิ่งๆมัน
2: จะเล็กๆ
0: ใช่
2: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันนี้ใส
0: ่
2: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่สเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
0: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
2: ที่ปิด
0: พื้นที่ปิดต่อค
1: ่ะนะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
0: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันเนี้ยก็จะไม่ได้
2: ห
0: ้
2: อยพระได้ไหมอาจารย์ไ
0: ม่ได้อันนี้หาจับปูได้ไหมไม่ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมใส่แมส
0: ที่แบบสบายใจ
3: ได้ความสบายใจ
2: ค่ะ
1: นะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
2: คุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
1: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
2: สั่งน้ำมูกแหละ
1: นะ
2: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
3: จริงๆต่อแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
2: มันเชื่อมกัน
3: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆก็อาจจะ
2: ย้อนกลับ
3: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
2: เป็นไปได้ไม่อันตราย
3: ไม่อันตราย
2: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
3: ไม่ควรครับ
0: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งว่าบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
2: ข้างเดียว
0: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
2: ค่ะ
0: ทำให้อันตรายได้ค
1: ่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดไปด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
2: อายุ23เองชายยังเด็กอยู
3: ่อันนี้ต้องดู
0: น่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้ว
3: มีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบนะครับเป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
1: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็น

0: เกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
1: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
0: ้
1: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉย
0: ๆ
1: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
0: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
2: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
0: ใช่ก็ไม่มี
2: ไม่มีน่าจะออกมาจากทวาร
1: ครับ
2: ใช่ไหมอาจารย
1: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามใช้ท้องผูกนะครับกินกากใยเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่ามันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
2: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
1: ค
2: ่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
1: 50
2: ไปแล้วส่องกล้อง50อัพส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตี5อยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนมั้ย
0: คะ
2: อาการเหมือนใช่มั้ย
0: คะ
2: เมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
1: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
2: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
1: ครับ
2: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
0: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
2: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
1: เฮสเปโรละตรง
2: เฮสเปโรลายยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
1: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะๆนะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได
0: ้
1: ครับตัว H. pylori
2: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
1: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ90%จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยา
0: คร
1: ับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
0: ค
1: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
2: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
3: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
2: แอลกอฮอล
3: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
2: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
3: ใช่
2: หลังมื้ออาหาร
3: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
2: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
3: ๆ
2: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
3: ้ข้อถัดไป
2: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการท้องค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
1: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิด
2: อาการ
1: พวกนี้ได
2: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงเท่าไหร่คนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์เมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
3: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
2: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
2: สเต็ก
3: เฟร
2: หมูกระทะ
3: แล้วก็โอ๊ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาค่ะอย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง
3: ได้ร
2: ับ
3: ครองสองคน
2: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ภูพั
3: ฒน์แต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
2: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย์จะเป็นแบบ
3: นี้เลยค่ะ
2: โอ้โห
3: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
4: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมี่ยวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสัสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4 ขวบเท่านั้นเองคุณสัสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
2: ที่โรงเรียน
3: เจอเพื่อนที่ค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
4: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
3: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2 ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
2: ค่ะ
3: terrible แล้วแต่ว่า
2: คือหมดแล้วหมดเลยยังค่ะ
3: ไม่มีการหมดค่ะ
2: ยังไม่หมด
3: ค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไร handle ยากไปจนถึงอายุ4 ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาล ซึ่งปกติเนี่ย4 ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
2: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
3: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4 ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
2: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
4: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอด
3: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอะไม่รู้ว่า
2: ไม่มีเหตุผล
3: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆคุยกันบอกแม่
2: เล่าสิ
3: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบ กีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าอ่ะแม่หนูโกรธใช่ไหมรู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
0: สาเหตุเพราะอะไร
3: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
0: มันยากอาจารย
4: ์คนเป็นแม่
3: ลูกกับที่เท้าอยู
4: ่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยม
3: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
0: า
3: ต่อต้านแม่ทำต่อเขา
0: เขาก็จะทำแรงขึ้นเขาก็เคยชินกับพฤติกรรม

0: รุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
0: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะ
0: แม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
0: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควร
3: แล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
1: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
3: มาลูกโอ้ใครว่าลูกอะไร
1: ก็จะ
0: สะดุดโต๊ะเหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค่ะ
0: จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: อิกนอร์ได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคเนี้ยเรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่าทำเอาก็คือ
0: หมดเวลาละ
1: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
0: ก็ลองไป
1: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมีทำเอาก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมีทำอินก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าทำเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็พอก็เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
3: นะคะคุณสัชชิธรอดทนนะคะ
1: ค่ะ
3: น่าจะได้อีก
0: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามคุณดาวอุ๊ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมเอาไม่หาเอาไว้ตีลูก
3: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
0: มาที่คำถามต้นมะยมควร
3: ไม่ใช
0: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
1: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
4: ้ควรจะหยุดครับ
0: หยุดอาจารย
4: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องน้ำพวกนี้กินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
0: หยุดได้
4: หยุดได้ครับหยุดได
3: ้ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
0: ช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปรไบโอติก
1: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันใน
0: ลำไส้
1: ใช่
3: ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
1: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
3: มากกว่าของ
0: ดูสิฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
1: ติดเชื้ออยู
0: ่ต้องมีการควบคุมในระบ
4: บ
1: ใช่
0: นะคะที่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
3: วันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
4: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักนึง
3: นะคะอีกสัก
4: พักนึง
0: ปีหน้าระวังใจว่าจะได้สาดน้ำอาจารย์มาเบียวด้วยดีกว่า
1: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนที่ชานอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
0: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
1: ก็ยังมีความอวยพรของยายสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
0: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
1: ใช่แล้วค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาเจอหน้าพี่เซฟแบบนี้เวลาแบบนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและฝีมือการวาดรูปนะมาวาดรูปต่อเติมเส้นจากเส้นที่เรามีให้และแน่นอนครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับดูดีๆนะครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเฉียงลงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเฉียงขึ้นนะครับมีเวลาให้ผู้ปกครองลากเส้นตามแบบนี้ให้เด็กๆนะครับ1 2 3ตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านคิดเลยนะครับว่าจะวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรพร้อมจะไปวาดรูปกัน

ั้นไปวาดรูปได้เลยประจำที่มาตอนนี้ครับเรามาดูน้องมาวินนะครับน่าสนใจมากเลยน้องมาวินลากเส้นต่อเนื่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจากตรงกลางของเส้นที่เฉียงมาบรรจบกันนะครับแล้วก็วาดอะไรก็ไม่รู้ครับวงรีวงกลมอยู่ข้างบนนะครับแล้วระบายสีน้ำเงินอยู่ซึ่งดูยากมากเดี๋ยวคงต้องมาดูตอนเฉลยนะครับ

0: น้องๆครับเป็นไงครับวาดเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจำเป็นจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับพร้อมไหมทางนี้นับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับน้องๆทางบ้านนะฮะที่ยังวาดไม่เสร็จนะไม่ต้องร้องไห้นะครับให้วาดต่ออีกนิดนึงนะเอาที่นี่เป็นไงบ้างงั้นเรามาดูคนแรกว่าเขาวาดเป็นรูปอะไรนะครับเริ่มจากน้องคนแรกเลยมาปรบมือหน่อยหยิบกระดานมาด้วยครับน้องพัดผลงานภาพนี้มีชื่อว่า
1: เสื้อกับนางฟ้า
0: เสื้อกับนางฟ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้น้องพัดเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นตู้อันนี้เป็นนางฟ้านี้ก็เป็นบุ๊คแล้วนี้ก็เป็นพักใจแล้วก็ดาวแล้วก็นกแล้วก็นกแล้วก็นกแล้วก็บ้านนกแล้วก็ต้นไม
0: ้ครับแสดงว่าน้องพัดเห็นเส้นเฉียงที่มีให้ตอนแรกเป็นรูปอะไรครับ
1: เสื้อ
0: เป็นรูปเสื้อเหรอครับแล้วเสื้อกับนางฟ้ามาเกี่ยวอะไรกันนะครับ
1: เสื้อกับนางฟ้ามาเล่นเป็นเพื่อนกัน
0: เสื้อกับนางฟ้าเป็นเพื่อนกัน
1: มาเด็ดดอกไม้กัน
0: มาเด็ดดอกไม้กันอ๋อเสื้อกับนางฟ้ามาเด็ดดอกไม้กันดอกไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ตรงต้นไม้
0: นี่คือผลงานของน้องพัดนะครับเสื้อกับนางฟ้านะครับปรบมือให้หน่อยเราจะมาดูผลงานเพื่อนคนที่2นะครับน้องพอเพียงนะครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงเป็นไงระบายสีช็อกสวยมากเลยน้องพอเพียงครับชื่อภาพนี้ตั้งชื่อหรือยัง
2: ตั้ง
0: แล้วอ้าวว่าอะไร
2: หุ่นยนต์กับต้นไม
0: ้หุ่นยนต์กับต้นไม้นะครับเอาไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: หนูทำเป็นหน้าหุ่นยนต์อย่างเดียว
0: อ๋อเป็นหน้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวใหญ่มากไงเห็นไหมหน้านี่ใหญ่เท่าใหญ่กว่าต้นไม้ตั้งเยอะเลย
3: แต่ว่าทำไมมันเป็นเฉียงเฉียงอย่างนี้ล่ะ
0: เออ
3: ไอ้เฉียงคิ้ว
0: คิ้ว
3: ตอนโกรธโกรธ
0: โอ้ยคิ้วโกรธไหนใครทำหน้าโกรธเป็นบ้างใครใครใครทำหน้าโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นใครเคยโกรธบ้าง
3: โ
0: กรธเล่นๆเหรอครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงนะวาดเป็นรูปหน้าหุ่นยนต์เบ้อเริ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าโกรธด้วยจากการจินตนาการเส้นเฉียงแบบนี้นะครับเป็นเส้นแสดงอารมณ์นะครับเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยปรบมือตัวเองด้วย
3: ปรบม
0: ือด้วยต่อมาเป็นน้องคนที่3นะครับนี่ผลงานของน้องเมเม่นี่น้องเมเม่ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: โรงเรียนกลับไปบ้าน
0: โรงเรียนกลับไปบ้านโรงเรียนกลับไปบ้านแสดงว่ามีทั้ง2ที่เลยมีที่1คือโรงเรียนแล้วก็ที่1ที่บ้านด้วยใช่มั้ยอันไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: เด็กชายกับเด็กหญิง
0: ชี้ด้วย
4: กําลังจะกลับบ้านไปที่บ้านของตัวเองหลังจากที่เลิกเรียนเสร็จแล้วฝนก็เริ่มจะตกก็เลยไปหลบฝนที่ป้ายรถเมล์ก่อนแล้วก็มีรถเมล์มา
0: อ๋อทางกลับบ้านเนี่ยนะครับไอ้เส้นเฉียงเนี่ยเส้นเฉียงที่มีให้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรครับในภาพนี
4: ้เป็นสะพาน
0: เป็นสะพานโอ้เดินข้ามสะพานนะนี่คื

0: สะพานที่ข้ามแล้วก็นี่คือ
1: ปลา
0: ปลาเขาจะมาทำอะไรนะคะ
1: เขากำลังรักกันอยู่
0: อ่ะปลากำลังรักกันอยู่เหรออุ๊ยรักกันอยู่รู้ได้ไงว่าปลารักกันอยู่ใครดูออกมา
1: เขาปั้นดูออก
0: เขาปั้นดูออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเห็นมีหัวใจด้วยเนี่ย
2: ใช่เขาก็เห็น
1: สีแดง
0: ถ้ามีหัวใจถ้ามีหัวใจแสดงว่ารักกันเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อเหรอครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้หน่อยเก่งมากและน้องอนุบาลคนต่อไปนะครับเขาปั้นพร้อมจะบอกชื่อไหมว่าชื่อนี้ชื่ออะไร
1: เรือดำน้ำดึงดูดอาหารใต้ทะเล
0: เรือดำน้ำดึงดูดร้านอาหารใต้ทะเลด้วยนะเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: นี่คือร้านอาหารใต้ทะเลครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือปลาครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือเรือดำน้ำมันดูดอาหารดูดร้านอาหารใต้ทะเลแบบนี้ครับนี่ก็คือที่ติดมันติดกัน
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเหรอครับ
1: ถูกแล้วครับ
0: เหรอครับอันนี้คืออะไรครับ
1: ก็คือตำรวจจราจรครับกำลังนอนหลับอยู่ครับ
0: มีตำรวจจราจรด้วยเหรอ
1: ถูกแล้ว
0: ทำไมต้องมีด้วยอ่ะ
1: จะได้ไม่มีขโมยมา
0: โอ้นี่คือความคิดของน้องข้าวปั้นนะครับที่คิดว่าเส้นที่เรามีให้นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเอาเป็นส่วนที่ไว้ดึงดูดให้อาหารร้านอาหารลงไปในนี้เอาไปเลี้ยงคนที่อยู่ในเรือนะครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวเท่านี้เองนะครับปรบมือให้น้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือคนสุดท้ายรอมานานแล้วน้องมาวินตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: น้ำส้มกับตะข่ายกั้นครับ
0: น้ำส้มกับตะข่ายกั้น
3: คร
0: ับ ไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ก็น้ำส้มกำลังจะไหลลงมาในแก้วแล้วเอ้ยตะข่ายก็กั้นไม่ให้อันเนี้ยมันลงมาเนี่ยครับคนจะได้ไม่ต้องจับเมื่อยครับ
0: อ๋อครับข้างบนนี้คืออะไรครับ
3: เม็ดน้ำส้มครับ
0: เม็ดน้ำส้ม
3: ก็น้ำส้มกำลังไหลลงมาแล้วเม็ดก็จะไหลลงไปด้วยแต่ไหลลงไปไม่ได้ครับ
0: โอ้เข้าใจแล้วนี่เวลาที่คั้นน้ำส้มใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ แล้วก็เอาตะข่ายนี้มากั้นโดยที่ไม่ต้องจับ
3: คร
0: ับ แล้วก็กรองลงไปได้แต่น้ำส้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วเม็ดส้มก็ค้างอยู่ข้างบนนี่คือความคิดจากเด็กตัวน้อยแค่นี้นะครับเอาปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับเก่งมากๆเลยสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปแล้วกับผลงานความคิดของเด็กๆตัวแค่นี้นะครับทึ่งไปเลยใช่ไหมครับขนาดผมเองผมยังคิดว่าคิดได้ยังไงอ่ะตัวแค่นี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีภาพและจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับเพียงแค่มีกระดาษกับสีและปากกาเขาก็สามารถจินตนาการลงไปได้เพียบเลยนะฮะท่านผู้ปกครองครับอยู่ว่างๆที่บ้านนะครับอย่าลืมลองคิดโจทย์ให้เขาเล่นนะครับลากเส้นเองแล้วให้เขาต่อเส้นดูก็ได้นะครับแล้วมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับอย่าลืมนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่

ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของ

ที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ย้ถึงแล้ว
1: ย้ย
2: พวกเจ้าเป็นใคร
3: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคือ
4: ระวัง
3: ขอบคุณนะดาว
4: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
2: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
3: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอะ
2: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องนะพวกไมเมอร์ยุ้ยแบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับขอเราเข้าไปหาน้ำ
5: อย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
6: คำว่าอะไรเหรอ
5: น้ำพุไมเมอร
7: ์ยักษ
5: ์นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
4: นายช่างสงสัย
3: เอ้าไม่ยิงเหรอ
8: ย่าไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักขาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ นี่ไง

0: ไม่เข้า
1: เข้าไหมเนี่ย
0: เอ้าโอ้โหไม่เข้าเอ้าเข้าสิไม่เข้าอ่ะ
2: พยายามข้าว่าคงไม่ได้ผลแล้วล่ะรูของกุญแจถูกอุดซะแล้ว
0: เอ้าไหนว่ายักษ์สองตนนี้ท่านสร้างมาไงทำไมยังยิงท่านอยู่ล่ะ
2: คืออย่างนี้นะใครที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ก็ถือเป็นผู้บุกรุกทั้งนั้นแหละโ
3: ฮ้โ
4: ฮ้โฮ้โ
5: ฮ้โฮ้
6: เย้เย้แหล่งเงานี่ร้ายกาจจริงๆอุดดูกุญแจแบบเนี้ยมีกุญแจไปก็ไม่รู้จะไขกับอะไรอยู่ดี
4: อ่ะโอ้
6: จริงด้วย

0: ถ้าไม่มีรูกุญแจงั้นก็สร้างขึ้นมาสิ
1: ต้นกล้าระวังเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
0: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
2: น้ำพุใหม่มือ
0: ฮะ

0: เราจะล่อมันเอง
1: ใช่เราจะล่อมันเอง
0: แสงเล

0: ากกินเวเฟอร์
1: ไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใหญ่เบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะ
2: ไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
3: จริงด้วยนี่นะน้ำผึ้งใหม่เมื่อ

0: เหรอ
1: เรียบร้อยอ้าวเป็นอะไรกันอ่ะฮะ
2: เสร็จแล้วเร็วจังเนอะ
0: เร็วมากเลย
2: โอ้โห

0: โอ้โหแห้งเหือดพวกเจ้าคงมาช้าไป
1: ปราดแห่งเงาได้น้ำพุไปแล้วแบบเนี้ยเขาจะทำอะไรต่อไปล่ะครับ
2: ไปลอสแลนด์ดินแดนที่ถูกลืม

0: ล้วคราวหลังอย่าให้ใครเขาแย่งไม้เท้าไปง่ายๆอีกล่ะทบุเท้าขอโชคดีนะเราผู้กล้า
1: เออนายช่างสงสัยทำไมท่านไม่ไปกับเราล่ะครับ
0: อ้าฮ่าทำไมข้าไม่ไปกับพวกเจ้าล่ะนั่นน่ะสิข้าก็ชักจะสงสัยแล้วเหมือนกันโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
2: โฮอืมอืมอืมอืมอืม

0: ท่านผู้เฒ่าครับลอสแลนด์มันเป็นยังไงเหรอครับ
1: ลอสแลนด์น่ะเหรอเจ้าดูด้วยตาตัวเองน่าจะดีกว่า

0: นี่มันอิกดราซิลที่นี่มันโนแลนด์นี่ครับ
1: ดูให้ดีๆสิที่นี่ละลอสแลนด
2: ์เอ๊ะทำไมเหรอต้นกล้าที่นี่มันเป็นยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจริงสิพวกนายไม่เคยไปที่โนแลนด์นี่นะที่นี่ทุกอย่างมันแทบจะเหมือนกับโนแลนด์เลย
2: ต่างกันแค่ทุกอย่างเหี่ยวแห้งไปหมด
1: เดิมทีโนแลนด์กับลอสแลนด์นั้นเป็นดินแดน

ท่านคนรอบฟังของตนอิกราซิลที่เหมือนก็ยังไม่ผิดเพี้ยนแต่หลังจากที่เหล่าหนังสือต่างหลีกหนีความบ้าคลั่งของปราดแห่งเงาไปพลังแห่งปัญญาก็ได้เสื่อมสูญไปจากลอสแลนด์พวกยาที่เคยมีเหมือนกันกับโนแลนด์จึงถูกปกคลุมด้วยความหม่นหมองราวกับเงาสะท้อนในบึงน้ำอันมืดมิด

0: ลอสแลนด์ถูกทิ้งร้างแบบนี้ในอิกดราซิลก็คงจะไม่มี
1: ฮะ
0: เนาะหนังสืออ
1: ๋ออ
2: ืมอ๋อฮ
3: ะ
2: โอ้โหมีเต็มเลยโอ้โห
3: อ
4: ืมน่าแปลกอิกราซิลของลอสแลนด์ไม่น่าจะมีหนังสือหลงเหลือแล้วนี
0: ่แล้วนี่เป็นหนังสือของที่ไหนครับโนแลน
5: เย้ในที่สุดเราก็ได้เจอเฮ้ยหนังสือธรรมะหนังสือคณิตศาสตร์เฮ้ยทุกคน

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น

ช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้แล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับจบก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีต
ลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง104รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่ม

0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเขาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าวตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
2: ใช้ไม่ดีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบูนมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบูน
2: แบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประมาณหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
3: ตัดตรงนี
0: ้ใช่ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
2: กาว
0: กาว
2: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อนดิ
2: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
2: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
3: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางที่มันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขากดจากกล่องรองเท้า
4: เกมขอวงกต
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างงี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มมีจุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับเริ่มแล้วค่ะ
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1สองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยถึงยังคะพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: ของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะใกล้จะถึงแล้วเข้ามาสิถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
2: อย่า
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงเออ
4: ิมบุญกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
4: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้นับพี่บุญนับนะคะ1

0: ถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมเขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเนี้ยแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยกันวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
0: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: ๆแต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
3: สีเมจิกไอศกรีมกาวลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะ

0: มาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
1: ยาก
0: มาข้าตัวหยิบกาวให
1: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
1: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
1: แบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
1: โดนเทเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
1: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
1: ็งั้นเราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
1: เอาสีน้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
1: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
1: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
1: 1 2

0: ความรู้สึกนั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆ น่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็ต้องมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลง

0: ็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
1: ้เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: หยิบสิคะไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวัน
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะ
0: มันจะดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
2: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซิ
0: พร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
4: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
4: ก็วิ่งไปก็แล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
4: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
4: รับประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆพี่ตุ๊ต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได
0: ้30แล้วโ
2: อ้ทีนึงอีกทีนึงครับ
4: ทีนึงใช่ไหม
0: อยู่เลยโอ
2: ้หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี้
2: ประวานได้40
0: พี่เข้าตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับประวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www

0: youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่า Mahidol Kiss ก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาวาน
1: Mahidol Chatter ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
1: แล้วก็ touchเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
1: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
0: รายการของปาวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าแหมน่ารักจังเลย